ข้อไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มีการประเมินนะคะในชิ้นงานของตนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะคือว่าแล้วการประเมินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็

0: คือทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่ที่ได้พูดก็คือ exposure to other voices ก็คืออันนี้ก็สิ่งสำคัญนะคะการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้สื่อออกมาแล้วก็ให้นักเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้รับฟังนะคะทั้งความเห็นจากชิ้นงานจากความคิดแล้วก็ทั้งจากการเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะค่ะ
1: Thank you, Ajahn. I think Khun Damon would like to say something.
2: I think, hello everyone, nice to see you. I think you've all hit on really the key points, the really key points, but I'd like to summarize it in maybe about five words. The first word is purpose. People need to know the purpose of what they're doing.And I think teachers are very good at expressing the purpose. But the next couple of things I think we're always not so good at. The next thing that's very important is relevance. What we're doing needs to be relevant to the students. And I think when students can help select the topics, can help make choices and things, that brings relevance to them in what they're doing. I think, so student choice is another important word.And I think we need to give students choices of how they want to work, what they want to work on, choosing topics, even asking the questions, choosing the right questions that are important to them. And when there is student choice, then you get into student ownership. They begin to own not only their work, but this language begins to become a part of them.And they can identify with it, and so they take ownership of their learning. And that strengthens and deepens the learning considerably. And then I like what you said, exposure. Exposure to other voices, exposure to other people, exposure to other instances of using this knowledge and skill outside of the classroom is very important.And that builds on their confidence as well. So I think those words, purpose, relevance, choice, ownership, exposure, are very important for the deeper learning. Thank you.
1: Thank you very much.
0: ค่ะอาจารย์เดมอนก็ได้กรุณาสรุปให้นะคะก็มี5คำที่สำคัญคำแรกคือ purpose นะคะนักเรียนเนี่ยรู้ว่าจะเรียน เรื่องนี้นะคะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะประการที่2คือ relevance นะคะว่ามีความ เกี่ยวข้องกับถ้ากิจกรรมนั้นนะคะหรือว่าหัวข้อนะคะที่เรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะโดยที่ อย่างเช่นให้นักเรียนเนี่ยลองเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องมลพิษแต่นักเรียนนี่อยากเรียนเรื่องน้ำท่วมนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ choices นะคะคือให้โอกาสนักเรียนนะคะในการที่จะเลือกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการอย่างเช่นที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ถนัดการพูดก็อาจจะเลือกเป็นการเขียนนะคะหรือว่าเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกแม้แต่กระทั่งคำถามนะคะโจทย์ instruction ว่าจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ownership นะคะก็คือว่าการที่ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเนี่ยทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่างานนั้นเป็นของตัวเองนะคะงานนั้นเป็นของตัวเองกิจกรรมเนี่ยที่ตัวเองลงแรงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเป็นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ exposure นะคะซึ่งนี้อาจารย์เดมอนก็บอกว่านอกจาก exposure กับthe voices ในห้องเรียนแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ย exposure เราให้โอกาสเขาที่จะได้ออกไปใช้ทักษะที่เขาเรียนกับเราเนี่ยนอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งดีนะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ Thank you Damon So what we're moving on to next is a quick game Everyone loves games right Yay Okay So we're going to play word association Has anyone heard of word association or a game similar to? Okay, well good. Now you'll know what you can do for your class. All right. So word association basically is an exchange of words that are associated or related with each

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็น

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่า

วิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับดร.มงคลชัยสมอุดรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานะครับท่านจะมาขยายความถึงนวัตกรรมเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกับช่วง E2Mac Report ครับ

เดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อสารสนเทศเนี่ยมันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นนะฮะสังเกตจากเครือข่ายที่สนใจในเรื่องของวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีอื่นเนี่ยความต้องการของครูเนี่ยเข้ามาถึงเราได้เร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการในการพัฒนาผลงานหรือพัฒนางานวิจัยนะครับผ่านเรานี่ก็หลายร้อยโครงการครับได้รับการพิจารณาไปหลายโครงการเหมือนกันเทียบกับหลายๆปีย้อนหลังที่ผ่านมาก็มีจำนวนครูที่สนใจมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเนี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีตัวผลงานจำนวนผลงานเนี่ยจากเดิมที่เคยมีผลงานจำนวน1,000ชิ้นปีก่อนๆ นะฮะตอนนี้เนี่ยมีมากขึ้นเป็นลำดับ 2,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นปัจจุบันมีถึง 5,000 ชิ้น 5,000 ผลงานนะครับแล้วก็หลายพันผลงานก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อยอดพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้หลายผลงานแล้วก็บางผลงานก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ทันทีนะหลังจากที่นักประดิษฐ์เราประดิษฐ์ผลงานนี้ขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็มีนะฮะอันนี้ก็คือตัวชี้วัดอย่างนึงที่แสดง

็นถึงความสนใจที่ครูที่เด็กอาชีวะเนี่ยให้ความสนใจกับการพัฒนาผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูในเชิงคุณภาพด้วยนะผลงานหลายผลงานที่เราสรรหาเราคัดเลือกแน่นอนว่าใน5ผลงานมันก็จะมีผลงานที่สุดยอดของเรานะนับร้อยผลงานเนี่ยเราก็ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาตินะนานาชาติซึ่งก็จะมีการประกวดที่สาธารณรัฐเกาหลีบ้างที่จีนบ้างที่ไต้หวันบ้างที่มาเลเซียบ้างที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างในส่วนของยุโรปในส่วนของอเมริกาก็มีนะฮะผลงานเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราส่งผลงานเข้าไปประกวดระดับนานาชาติเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศมาทุกครั้งทุกปีนะฮะเหรียญทองก็ได้มาทุกปีนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ผลงานที่คัดไปก็จะได้รางวัลขั้นต่ำเลยก็คือเหรียญทองแดงนะครับนั่นก็ย่อมหมายความว่าครูและเด็กที่สนใจพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถพัฒนาผลงานตัวเองเข้าสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้ามาพัฒนาตรงนี้อย่างจริงจังนะครับและสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงถึงจะนำผลงานที่มีอยู่ทั้งหมด 5,000 ผลงานเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ทุกๆผลงานนะครับ อาจจะมีข้อจำกัดบางประการที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างนะซึ่งอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการพัฒนาสูงนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองหรือท่านเลขาธิการครับการอาชีวศึกษาเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะรู้ข้อจำกัดขององค์กรเราของหน่วยงานแล้วเรื่องของการนํางบประมาณมาพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์นั้นเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการนะจากสภาอุตสาหกรรมนะครับจากกระทรวงที่มีขีดความสามารถในเรื่องของงานนำงานเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเพื่อมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเนี่ยก็พยายามจะจับมือหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วปัจจุบันก็มีแหล่งทุนเข้ามาเยอะนะที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายในอาชีวศึกษาเนี่ยซึ่งก็เป็นผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานอะไรพวกนี้นะฮะหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้แหล่งทุนเราในการพัฒนาผลงานต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและพาณิชย์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาเราเนี่ยมากขึ้นกว่าปีก่อนๆเป็นหัวข้อที่เรากำหนดเป็นแนวทางขึ้นมาเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เรามาจากความต้องการของสังคมนะฮะโดยสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนกำหนดโจทย์ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอยากได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็มากขึ้นนะครับการดูแลสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยทำไงเราถึงจะช่วยผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะดำรงชีพให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปนะให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้ครับเพราะปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเยอะนะปีที่แล้วว่าดีแล้วปีนี้ดีกว่าเยอะเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางให้กับนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาเราทั่วประเทศได้ทำในปีนี้ก็คือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเข้ามาสู่ระบบการประกวดคัดเลือกเพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่นะฮะไม่ซ้ำอันเดิมนะอันเดิมเราพยายามจะให้เลี่ยงน้อยที่สุดถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยก็จะต้องเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่มีการต่อยอดจากอันเดิมให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะหรือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้เท่าที่ผมไปสัมผัสในระดับภาคเกือบทุกภาคเนี่ยก็ได้เห็นผลงานที่ Amazing เหมือนกันนะก็คือใหม่ๆเยอะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ชุมชนเนี่ยก็มีมากขึ้นนะเพราะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับการดูแลผู้สูงอายุคือเราจะต้องมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยผู้สูงอายุในการที่จะดำรงชีพให้มีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวิจัยพร้อมนะครับที่จะดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่จะเข้ามาร่วมนะครับอีกเยอะเลยฮะอีก400กว่า

0: แข่งที่จะเรายินดีเลยเพราะเราพร้อมด้วยนะครับเราใช้หลักการที่เราทำกับรัฐเนี่ยเราก็ได้ผลเนี่ยถ้าเอกชนมาร่วมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ที่ท้าทายนะอาจจะใหม่สำหรับภาคเอกชนในการจัดอาชีพศึกษาที่จะเข้ามาร่วมในเรื่องของวิจัยพัฒนานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเข้ามาสักระยะหนึ่งปรับตัวได้เนี่ยภาครัฐเองอาจจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะเอกชนเขามีสละในการที่จะคิดจะทำแล้วก็มีความสามารถแล้วมีแหล่งทุนอะไรต่างๆมากกว่าภาครัฐด้วยซ้ำไปครับเพราะนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เอกชนจะเข้ามามีส่วนในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมรวมถึงวิจัยอื่นด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าภาพรวมเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้ภาพรวมอาชีพศึกษาของประเทศเนี่ยพัฒนาไปด้วยเพราะนั้นการขับเคลื่อนหรือการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับพัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็มีเอกภาพในเชิงนโยบายนะคือนโยบายเดียวกันมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันควบคุมคุณภาพมาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การพัฒนากำลังคนไปสู่แนวทางเดียวกันด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเมื่อเรามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยมีผู้ปกครองมีคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาการทะเลาะวิวาทต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะน้อยลงผมคิดไปถึงขนาดนั้นพฤติกรรมเด็กเพราะว่าเราถือว่าเป็นลูกหลานเรานะอย่างอาชีวศึกษาภาครัฐที่เราดูแลเด็กเราปัญหาน้อยทุกวันนี้เนี่ยนะฮะปัญหาจะเรียกว่าน้อยแต่ว่าเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยก็เหมือนกับเราไม่พูดความจริงแต่ว่าปัญหาเราท่านเองเราก็พยายามแก้ไปทุกวันนี้เหมือนเราดูแลลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเราเหมือนลูกนะครับให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาให้ความรักให้ความจริงใจลักษณะพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการบ่มเพาะขัดเกลาเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาร่วมกับเราแล้วใช้กระบวนการเดียวกับเราในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คุณภาพของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพที่เป็นลักษณะถึงประสงค์กิจนิสัยต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับแล้วเรามาช่วยกันปรับมาช่วยกันพัฒนาตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้คุณภาพคนที่เราจะสร้างคนออกไปสู่สังคมเนี่ยมีคุณภาพมากเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับงานที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์2559ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของอาชีวศึกษางานหนึ่งที่จะเป็นการแสดงผลงานของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบันนะครับเราจะมีผลงานการประดิษฐ์ที่คัดเลือกจากระดับภาคทั่วประเทศเนี่ยมากถึง400กว่าผลงานนะแล้วถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดระดับภาคมาประกวดแข่งขันกันหาสิ่งที่ดีที่สุดนะหาผลงานที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเรามีรางวัลในการมอบให้กับนักประดิษฐ์ครั้งนี้มากมายแล้วก็มีสปอนเซอร์เยอะนะครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานเราเนี่ยก็จะได้เห็นความแปลกใหม่นะครับเพราะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเวลามาเห็นปุ๊บก็มองเลยว่าโอ้โหคิดได้ยังไงเรื่องนี้คิดได้ยังไงมีกระบวนการพัฒนาผลงานยังไงมันตอบโจทย์ได้มากเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะบางทีการประดิษฐ์ผลงานต่างๆในบางครั้งมันช่วยให้เราคิดต่อได้ช่วยให้เรานำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราจะมีผลงานการประดิษฐ์400กว่าผลงานที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมผลงานเนี่ยได้ชมผลงานกันอย่างเต็มอิ่มในช่วงระยะเวลา 3-4 วันที่เราจัดเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอเชิญชวนให้พวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงานในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูบุญลือเทียนสิรินะครับจากโรงเรียนบ้านยายคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครูท่านนี้มีเทคนิคการเรียนการสอนโดยนำอาชีพการปลูกดอกดินนะครับมาให้เด็กได้ปลูกและได้มีรายได้เข้ากระเป๋านะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีครับผมบุญลือเทียนสิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3

คือดอกดินเนี่ยมันเป็นพืชที่อยู่ในบริเวณเขาพนมรุ้งซึ่งเราได้พาเด็กนักเรียนแล้วก็พานโรงเนี่ยไปศึกษาดูการนะครับปรากฏว่าเราไปทุกปีก็เห็นดอกดินเนี่ยมันลดน้อยทุกปีทุกปีนะครับประกอบกับพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับต้องท้าความว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยหาเงินโดยการทำวิดิทัศน์นะครับตำนานไม่ได้ทำมา4ชุดด้วยกันเนี่ยก็แก้ปัญหาในเรื่องของอาคารเรียนสามารถสร้างอาคารเรียนได้ถึง4หลังงบประมาณกว่า7ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่นี้เราก็มองว่าไอ้รายได้ที่ทำมาจากการจำหน่ายวิดิทัศน์เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วพื้นที่โรงเรียนมันมีเยอะมากทำไงจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ไปมองเฮ้ยดอกดินเนี่ยถ้าเรามาปลูกในโรงเรียนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าประกอบกับการที่เราไปถามชาวบ้านอ่ะชาวบ้านก็บอกดอกดินอ่ะดอกนึงอ่ะออกใหม่ๆเนี่ยดอกละ2บาท3บาทนะครับเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกสักล้านต้นเนี่ยปีนึงออกมาล้านดอกเนี่ยเอาแค่ดอกละ50ตังค์หรือดอกละ25ตังค์ก็พอละเรามาเอาบริหารจัดการในเรื่องของเรียนได้เป็นอย่างดีก็เริ่มมีแนวคิดที่จะเอาดอกดินมาปลูกนะครับระยะแรกเนี่ยเรามาปลูกแค่200ต้นนะครับจากเขาพนมรุ้งเนี่ยเอาต้นพันธุ์มาปลูก200ต้นแล้วก็ขายความคิดกับชาวบ้านว่าต่อไปนักเรียนไม่ต้องเอาเงินจากโรงเรียนมาบ้านจากบ้านมาโรงเรียนนะให้เอาเงินจากโรงเรียนเนี่ยกลับไปบ้านระยะแรกก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับบอกมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วที่เจ็บปวดก็คือไอ้ผอ.บ้ามันจะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาในเรื่องของดอกดินเนี่ยเป็นผลสำเร็จนะซึ่งมันมีเทคนิคซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะมันจะเป็นผลเสียต่อการที่ถ้าเอกชนมาทราบเทคนิควิธีการพวกนี้เขาเอาไปนะครับจะก่อให้เกิดผลเสียกับเราได้นะครับเป็นพืชตระกูลขาคือจุดเด่นของเขาเลยก็คือพอถึงฤดูแล้งเนี่ยเขาจะยุบตัวนะยุบตัวลงเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันมากคือพูดง่ายๆตอนเริ่มมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วครูผู้บริหารเนี่ยมีคนเสนอให้ทำสวนยางถ้าสวนยางเนี่ยป่าเราทั้งป่าเนี่ย40กว่าไร่มันมีไม้ที่มีมูลค่าอย่างไม้สักนะไม้ประดู่นะแล้วก็ไม้อื่นๆที่มันมีคุณค่าเนี่ยก็ต้องถูกตัดไปหมดเลยนึกออกไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราปลูกดอกดินเนี่ยไม่ต้องไปรื้อป่าออกเลยเราทำพื้นที่ข้างล่างให้สะอาดแล้วเราก็ปลูกดอกดินมันเอื้อกันทั้งหมดเลยเรามีป่าเรามีดอกดินแต่ถ้าคุณปลูกยางเนี่ยคุณตัดป่าออกไปหมดแล้วเนี่ยอีก6ปีกว่าไม้เนี่ยจะโตจะสมบูรณ์ขึ้นไปได้เนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานนะครับดอกดินนี่ใช้เป็นอาหารออกดอกใหม่ๆอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าดอกละ3บาทบางทีไปใส่ไม้เสียบไม้ขายเนี่ย4ดอก20บาทครับมีราคาเคยมีในภาคอีสานภาคเหนือก็เรียกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยืนในป่าทึบในบริเวณตอนนี้ภาคอีสานเนี่ยมีน้อยมากแล้วนะครับอย่างพนมรุ้งก็ถือว่าน้อยมากนะครับโอกาสศูนย์พันนี่มีค่อนข้างจะสูงผมคาดว่าภายใน10ปีเนี่ยเราน่าจะไม่เห็นดอกดินแล้วคือเด็กเขาก็จะเริ่มตั้งแต่การปลูกศึกษาวิธีการปลูกการเพาะขยายพันธุ์นะครับการผสมดินสูตรของการผสมดินเนี่ยเด็กเขาจะได้เรียนรู้ตัวนี้แล้วสิ่งที่เราได้จากเด็กก็คือการปลูกฝังคุณธรรมความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ตรงนี้เขาจะได้หมดเช่นเราบอกว่าอ้าววันนี้ตอนเช้าเนี่ยเธอไปเอาดินใส่ถุงเนี่ยคนละ10ถุงนะเขาก็จะรับผิดชอบไปทำจนเสร็จเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่ทำไม่เสร็จเนี่ยเขาจะถูกกลุ่มบีบแล้วเราให้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับถ้าไม่เสร็จเป็นกลุ่มเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบมีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบกันเขาก็ทำจนเสร็จตั้งแต่อนุบาลถึงป.6เลยครับทุกระดับชั้นเด็กสามารถทำได้แล้วยิ่งเด็กอนุบาลความรับผิดชอบจะสูงมากเราก็ปลูกฝังพวกนี้ให้เขาได้ปัญหาในระยะแรกๆเนี่ยนะครับก็เรื่องของระบบน้ำเพราะพืชพวกนี้คือบางทีบางช่วงเนี่ยที่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วเราเพิ่งขึ้นต้นเพิ่งขึ้นใหม่ๆเนี่ยน้ำเขาต้องการน้ำมากนะครับแต่ทีนี้พอมันขึ้นไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยถ้าแล้งสัก1เดือนเนี่ย
เราก็สามารถดูแลนะครับมันมีจุดเด่นตรงนี้นะครับคือการต่อยอดตัวนี้เมื่อก่อนเราคิดจะขายดอกนะครับแต่จากการที่เราอยากรู้ว่าไอ้ดอกดินนี่มันคืออะไรเนาะผมก็ไปเสิร์ชเน็ตดูเขาก็เขียนว่าตะเกียวขาวกินได้ขายต้นละ20บาทครับเราก็มามองว่าวิของเราเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้เราไม่ต้องขายต้นละ20บาทแล้วเอาแค่10บาทพอเราก็จะมีรายได้มาจุนเจืองานของเราในส่วนตรงนี้ได้

แสนต้นนะครับถ้าคิดเป็นเงินอย่างที่เขาขายในเน็ตต้นละ20บาทตอนนี้เรามีเงินฝังอยู่ในดินเนี่ย8ล้านบาทแล้วถ้าเราทำได้1ล้านต้นเนี่ยหมายความว่าเราฝังเงินไว้ในดินมีมูลค่า20ล้านบาทนี่คือขุมทรัพย์ที่ไม่ต้องสุดขอบฟ้าเป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถสร้างเองทำเองได้คือตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ก็คือในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยอีก2ปีเราน่าจะทำได้1ล้านต้นประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้ปีนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นงบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ย100,000บาทแล้วทางสำนักงานเขตก็ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานท่านก็บอกว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรงบประมาณมาให้เช่นกันเพราะงั้นงบที่เราทำพัฒนาตัวนี้ที่เราจะทำเป็นเนินเขาเนี่ยเป็นเนินเขาดอกดินสูงต้องประมาณ5เมตรเนี่ยแล้วก็ยาว200เมตรแล้วก็ออกแบบเป็นแลนด์สเคปซึ่งคือต้องการจะให้บุคคลทั่วไปได้มาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณสัก1ล้านบาทก็น่าจะเสร็จแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดตัวได้อย่างเป็นทางการคือชุมชนมีส่วนร่วมเยอะตอนนี้งานบางอย่างในสวนป่าของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยเด็กทำไม่ไหวก็ต้องให้คนคือตอนนี้เรามองไปที่คนแก่คือไม่ใช่เอาแรงงานคนแก่มาทำงานนะครับเขาสามารถทำไหวให้ทำได้เช่นมาทำเกี่ยวกับพวกของวัชพืชอะไรเนี่ยถอนหญ้าถอนอะไรเนี่ยบางทีเด็กเขามันไม่ละเอียดอ่อนความอดทนค่อนข้างจะน้อยแต่ได้คนแก่มาทำเนี่ยเขาจะทำตลอดทั้งวันแล้วมันอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มสบายไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรเขาก็ทำได้ทั้งวันแล้วคนแก่พวกนี้จะเป็นเกราะกำบังให้เราอย่างดีเลยนะครับเป็นเกราะที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของการลักขโมยซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมีคนต่างถิ่นมาขายของขายอะไรเขาก็จะถามผอ.ไม่กลัวหายแล้วครับผมก็บอกของเราไม่เคยหายทั้งที่โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ห่างจากหมู่บ้านตั้ง800เมตรแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดแต่ของเราไม่เคยหายนะครับเพราะชาวบ้านพวกนี้จะคอยสอดส่องดูแลให้เราแล้วประกอบกับการที่เราสามารถคุมระบบน้ำได้เนี่ยดอกดินเราเนี่ยจะออกก่อนเขาพอออกก่อนเขาปั๊บเนี่ยถ้าใครเอาไปก็แสดงว่ามันเอามาจากโรงเรียนนี่แหละก็เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งและอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทำให้ดอกดินออกก่อนเขาก็คืออายุของดอกดินของเราเนี่ยจะขยายออกไปนึกออกไหมครับคือถ้าในป่าจริงๆเนี่ยดอกดินอายุแค่5เดือนของเราขยายเป็น7เดือนพอขยายเป็น7เดือนต้นก็จะโตพอโตมีผลนั่นแหละครับดอกก็จะใหญ่งั้นดอกดินของเราเนี่ยถ้าในป่าจริงๆดอกทาริโป้หรือใหญ่เท่านี้หน่อยของเราดอกเท่านี้สมบูรณ์มากนะครับเป็นอะไรที่เราก็คือพอเราทําปั๊บมันเกิดเทคนิคเกิดอะไรอีกหลายอย่างนี่ไม่รวมถึงเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ซึ่งตอนเนี้ยไว้โอกาสข้างหน้ากันแล้วกันเราจะคุยเรื่องนี้ให้ทราบแต่ตอนนี้เราขอเก็บเป็นไฮไลท์ของเราไว้ก่อนนะเราจะเปิดตัวพร้อมกับโครงงานดอกดินบานที่บ้านในคำแล้วกิจกรรมตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่เสริมก็คือเราจะเตรียมชุดตำนานบ้านในคำชุดดอกดินบานที่บ้านในคำเนี่ยนะครับโดยเพลงชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักร้องนะครับที่หลายท่านอาจจะรู้จักก็คือคุณหนูมิเตอร์นะครับมาร่วมขับร้องให้เราแล้วก็จะร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมเปิดงานดอกดินบานที่บ้านใหญ่คำด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้รับเกียรติสูงสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโชคนะครับเป็นโอกาสของเด็กเป็นโอกาสของชุมชนเป็นโอกาสของท้องถิ่นเราที่จะมีโอกาสพัฒนางานตัวนี้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่งคู่กับพนมรุ้งและก็สนามไอโมบายที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับสำหรับดอกดินเนี่ยถ้าคนอีสานเนี่ยจะรู้จักกันในนามของกระเจียวขาวแต่ณวันนี้จากการที่ผมศึกษามา 7-8 ปีเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนนิยามคําว่าดอกดินหรือดอกกระเจียวขาวเนี่ยให้มันเป็นชื่อดอกดินจริงๆเพราะไฮไลท์ของมันก็คือดอกดินเนี่ยจะมีดอกออกมาคืองอกออกมาจากดินแต่กระเจียวเนี่ยจะมีต้นก่อนแล้วถึงจะมีดอกทีหลังนะครับนี่คือไฮไลท์ของเขาเพราะฉะนั้นอยากจะใช้ตัวเนี้ยให้มันเป็นชื่อดอกดินและอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนของเราได้เข้าสู่โครงการสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะครับผมก็ได้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาของโครงการเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าผอ.ทำดอกดินได้1ล้านต้นเนี่ยให้ขอนามพระราชทานจากพระเทพได้นะครับมันก็เป็นขวัญกำลังใจว่าถ้าเราทำตัวนี้สำเร็จเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีนามพระราชทานจากพระเทพได้เนี่ยงานของเราก็ประสบความสำเร็จแน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์อะไรอีกมากมายนะครับ

0: ขึ้นอยู่กับผู้นำนะตรงนี้ผมเรียนว่าถ้าผมเป็นผู้สอนเนี่ยคงไม่สามารถทำได้เพราะถ้าทำอะไรแล้วมีอุปสรรคปั๊บเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เขาจะท้อแท้แต่เราสู้ครับสู้คำคอรหาคำนินทาอะไรต่างๆว่าทุกอย่างแหละพูดง่ายๆเนาะเราไม่สามารถจะพูดได้ในส่วนนี้แม้บางทีผู้บริหารระดับสูงก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญนะครับเราก็พยายามสร้างทำแล้วก็ให้เห็นคือจุดที่สำคัญคือคำว่าศรัทธาตัวนี้สำคัญมากครับศรัทธาเป็นอะไรที่เราจะทำอะไรมันก็สำเร็จนะครับของผมนี่ยึดมั่นในหลวงปู่เป็นนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็ศรัทธาหลวงปู่เราก็อาศัยหลวงปู่เป็นตัวเป็นหลักยึดเราจะทำอะไรเรานิมนต์พระมาที่ดอกนี้เราไม่หาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะเรานิมนต์พระมาสวดไอตอนที่เราเพาะขยายพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขามีความรักความห่วงใยในจุดตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านมีพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าทำไงให้เกิดประโยชน์ทำอย่าให้เหมือนเขาอย่าคิดเหมือนเขาเขาปลูกยางก็ปลูกยางเหมือนเขามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับแต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้ทำแล้วมีคนมาดูเราทำงานอะไรที่มันไม่เหมือนเขามันก็จะมีโอกาสที่พัฒนามีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ท้องถิ่นได้มากมายครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยได้รับเกียรติจากท่านเลขาอดินันท์ปากบารานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับจะมาอธิบายถึงความก้าวหน้าของการศึกษาเอกชนนะครับเนื่องในวันการศึกษาเอกชนวันที่10กุมภาพันธ์เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรน่าติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมีปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT

ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I square R หรือเท่ากับ V square ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับ
ระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขอดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขอดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขอดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขอดลวดจะแปรผันตามจำนวนรอบของขอดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขอดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขอดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขอดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขอดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

0: หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
4: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก

0: 2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็การทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่า

1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตร

A นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับท่านอาจารย์อดินันท์ปากบารานะครับซึ่งท่านจะมาเปิดใจในการดำรงตำแหน่งของท่านและมีระยะเวลาอีกประมาณ8เดือนก่อนท่านจะเกษียณนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้พบกันในช่วง e-tech report ครับ

วาระเร่งด่วนก็คือสำหรับการใส่เอกชนนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับอย่างจริงจังประการถัดไปก็คือเรื่องการรวมอาชีวศึกษาของเอกชนนะครับ480แห่งไปอยู่รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คืออาชีวศึกษาภาครัฐหรือสอสนะครับซึ่งมี400กว่าแห่งเช่นกันครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการ Fix It Center ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวะเอกชนก็ใช้หลักสูตรของอาชีวศึกษาภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้ข้ามาใหม่ก็คือทำอย่างไรให้เด็กรู้จักการให้การให้นะครับการดูแลผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การดูแลบ้านเมืองในประการถัดไปนะครับที่เราคิดเอาไว้ในขณะนี้เนี่ยเราใช้ฐานของศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือ

ริสตศาสนานะครับหรืออิสลามพื้นฐานสำคัญก็คือการให้ที่ฝรั่งเขาพูดว่า give and take นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเราก็จะมีกิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาคือการช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นนั่นเป็นหลักการของกิจกรรมแต่ในกิจกรรมย่อยเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายร้อยกิจกรรมทีเดียวครับเช่นการบริจาคหนังสือให้กับกลุ่มหรือบุคคลหรือพื้นที่ที่ต้องการหนังสือเด็กๆของสถานศึกษาเอกชนก็จะรวมเอาหนังสือนะฮะมาบริจาคกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยนักศึกษาของอาชีวศึกษาของเราก็ออกไปพัฒนาในสถานศึกษาที่อยู่ในแดนทุรกันดารอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ถือว่าการให้แม้กระทั่งการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับความจริงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสำคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจและส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้รวมความคิดจากทุกๆฝ่ายนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสามัญทั่วไป 4,000 โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม400กว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคุณภาพอยู่ในระดับใดหลังจากนั้นเราก็ออกนโยบายอย่างประการที่1ป.1ต้องอ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับในชั้นป.2 ป.3 ป.4 ก็อ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นโอเน็ตก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นความพยายามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้นะครับหรือกระบวนการคิดได้มากขึ้นอันนี้เราต้องพยายามจำแนกโดยการแนะแนวนะครับโรงเรียนที่เขามีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่สูงนักเนื่องจากตัวป้อนหรือเนื่องจากตัวเด็กสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่กังวล นะครับไม่ท้อถอยแต่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้เช่นที่เขามีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นเลิศเนี่ยนะก็อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพและประสบความสำเร็จได้มุ่งไปทางนั้นคือเรามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมีการกลั่นกรองทดสอบเด็กรายบุคคลเลยนะครับเป็นการทดสอบเด็กรายบุคคลและจำแนกว่าใครมีความถนัดหรือ aptitude test ความถนัดด้านใดมีอยู่10อย่างนะฮะด้านเครื่องกลด้านการเกษตรด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรกะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับอันนี้ก็จำแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นขอโควต้าที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นหรือทุนการศึกษาอย่างทุนกยศ.กู้ยืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนสำคัญที่เด็กยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เขาจะใช้โอกาสนี้เรียนไปสู่ความสำเร็จของการเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปนิกหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้เช่นกันผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นคือบริหารการศึกษาในภาครัฐนะครับแล้วมาเป็นเลขาธิการทช.เนี่ยก็บริหารภาคเอกชนความต่างก็คือการดิ้นรนแสวงหาความเป็นเลิศเพื่อสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยภาค

0: เอกชนจะสูงมากอันนี้เนื่องจากการแข่งขันเนื่องจากความอยู่รอดนะครับที่เขาจะต้องดำรงไว้เขาจะต้องหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย NGO ต่างๆแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายในต่างประเทศนะครับบางโรงเรียนอย่างเช่นปรินซ์รอยัลวิทยาลัยที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายในลาวในกัมพูชาในออสเตรเลียในแคนาดาในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในภาคใต้ก็เช่นกันครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ภาคีเครือข่ายในสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจำนวนมากทีเดียวโรงเรียนของเราหนึ่งโรงอาจจะมีภาคีเครือข่ายโรงเรียนในต่างประเทศหลายโรงนะครับในคราวเดียวกันซึ่งภาครัฐยังไปไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองเห็นประการที่สองก็คือการบริหารงบประมาณการตัดสินใจของโรงเรียนนี่เป็นไปได้เร็วเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นนิติบุคคลโดยแท้จริงสามารถที่จะทำนิติกรรมสัญญาหรือประสานงานกับหรือร่วมทุนกับใครก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในภาครัฐยังไม่มีตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากในฐานะที่อีก8เดือนผมจะเกษียณอายุราชการนะครับตลอดชีวิตการเนี่ยประการหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ตระหนักเสมอว่าความเป็นข้าราชการของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติคำว่าข้าก็คือข้ารับใช้ราชการก็คือกิจการของพระราชาราชานี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าราชแปลว่าคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเมื่อเราเป็นข้ารับใช้ของคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเราย่อมที่จะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในระดับนะครับประการที่สองความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสำคัญมากขึ้นข้าราชการในยุคใหม่นี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับประการที่3อยากจะฝากก็คือการบริการประชาชนราชการยุคใหม่จะต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือต้องการนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าได้ควรจะได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่ร้องขอที่จะใช้บริการตรงนี้ครับการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะฝากข้าราชการยุคใหม่ไว้ครับ10กุมภาพันธ์เป็นวันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งเราถือเป็นวาระสำคัญในรอบปีอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราชดำริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลนี้ในการส่งเสริมการศึกษาถัดไปในวันแรกของภาคบ่ายนะครับดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ดร.แดนแคนดูที่พวกเรารู้จักกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดที่อเมริกาในวาระที่ท่านกลับมาเมืองไทยทางสช.เราก็เลยเรียนเชิญท่านแบบขอร้องเป็นกรณีพิเศษให้ไปปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งในและนอกระบบจะนำความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยมาพรีเซนต์มาโชว์ในบูธของเขานะครับท่านจะได้พบกับเรื่องของการสอนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่อันเนี้ยเจ้าของสถาบันการศึกษามาจัดนิทรรศการให้ชมเองความ สามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีนะครับก็จะมีการแสดงให้เห็นได้ชัด
1: ช่วงครูเรียนมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจากโรงเรียนทับปุดพิทยานะครับจากจังหวัดพังงาครูท่านนี้ใช้โปรแกรม GSP นะครับในการสอนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
2: ครูอนิรุธลิพรพลนะครับโรงเรียนทับปุดพิทยาตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสังกัดสพม.14

รแกรมGeometer Sketchpad เนี่ยผมประมาณผมก็ไปอบรมกับสสวทเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาตรงที่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมก็เลยใช้สื่อตัวนี้มาช่วยในเรื่องของให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่สองผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตัวนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้องจะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเกี่ยวกับนามธรรมเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ก็เกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มสร้างขึ้นมาตรงที่ว่าโปรแกรม PHP นี่เดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเพจปกติใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสื่อที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ PHP ได้ทุกคนแต่ทำยังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยโดยในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกตัวอย่างความรู้เด็กสามารถกลับไปทบทวนได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทำเป็นตัวสำเร็จรูปนะครับสร้างเป็นสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็จะจัดเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะฮะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบหัดแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัว GSP เนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเรื่องของการเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสำเร็จที่ทำการวิจัยมานะครับเมื่อปี57แล้วก็นักเรียนได้มีผลสำเร็จสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีกราฟเพราะว่าทฤษฎีกราฟนี่เป็นเรื่องใหม่ครับเดิมเป็นเรื่องใหม่ที่มันจบมาในชั้นระดับชั้นม.ปลายนะครับก็เลยดูแล้วนักเรียนมีผลสำเร็จสูงขึ้นแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยก็นักเรียนเนี่ยมีระดับจิตคติที่อยู่ในระดับดีนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดการสอนตัวนี้มาช่วยคือตัวนี้คือเดิมเนี่ยม.4เนี่ยนักเรียนเข้ามาม.4ใช่ไหมจะต้องมีการอบรมโปรแกรมตัวนี้ก่อนแล้วก็จะบอกกับนักเรียนว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในม.5นะจะใช้ในการแต่คือนักเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรมว่าสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าคลิกยังไงใช้ยังไงซึ่งครูนี่สร้างเป็นบทเรียนช่วยสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่นักเรียนไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ว่าเราสร้างมาเป็นสื่อที่ช่วยในการทบทวนนักเรียนถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม PHP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขาคณิตเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะครับทำเป็นเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์3มิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับเกณฑ์ x เกณฑ์ y เกณฑ์ z ได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนเลยก็คือเดิมคณิตศาสตร์ถ้าสังเกตดูเมื่อก่อนก็คือใช้ช็อคเขียน3มิตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยซึ่งสสวทได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช้แล้วให้ครูคณิตศาสตร์อบรมผมคิดว่าดีนะครับในการ

อนนี้คือทำเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะประยุกต์เป็นบทเรียนเวกเตอร์ช่วยสอนของความน่าจะเป็นนะครับก็จะทำรูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ3มิติของมอต้นนะครับรูปเลขาคณิต3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น GSP ที่เป็นเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ1ปีได้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาแล้วนั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่ละเส้นขึ้นมาโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้เวลาประมาณ1ปีต่อ1เรื่องนะประมาณโปรแกรมนี้ก็คือว่าเด็กใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์จะสอนก็คือว่านักเรียนเนี่ยนำไปใช้ทบทวนหลังจากเลิกเรียนก็คือเนื้อหาจะคู่ขนานกับในชั้นเรียนนักเรียนก็จะนำไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทำแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องจำเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นเรื่องของการทบทวนโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีกราฟเนี่ยสื่อเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้จากเดิมที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าจุดไปยังจุด A ไป B A แต่นี่สามารถจาก A ไป B เป็นกราฟยังไงมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถสร้างเห็นว่ากราฟสองตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ถูกไหมฮะเส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดแล้วหดให้เส้นมันขยายได้นักเรียนก็จะเห็นได้ใช่ครับผมจะทำแบบทดสอบที่คู่ขนานกับในชั้นเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็สามารถมีแบบทดสอบย่อยอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการทำซ้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ปั๊บอย่างน้อยก็นักเรียนก็มีข้อสอบเพิ่มขึ้นได้ฝึกเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลต่อผลสัมพันธ์ทางการเรียนนะคือเมื่อเขาชอบสื่อเมื่อเขาชอบสิ่งที่เราได้สอนไปใช่ไหมสิ่งที่ผลไว้ได้เลยที่ได้จากการสอนตรงนี้ก็คือว่านักเรียนจะชอบเราโดยปริยายคือจะชอบตัวเรานะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาตัวอื่นซึ่งเรียนกับเราเนี่ยเขาก็มีความชอบไปด้วยเพราะว่าเราสามารถผสมผสานกันได้ประยุกต์จากตัวนี้ไปใช้กับหน่วยอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็จะชอบพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยนะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเลยก็เดิมครูให้การบ้านไปไอ้การบ้านคืออะไรยังเด็กมักไม่เคยทำกันบ้านถูกไหมฮะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมเน้นเลยว่านักเรียนต้องกลับไปดูแล้วก็ต้องสรุปกลับมาให้ครูด้วยนะคือถ้าไม่เปิดนะครับถ้าไม่ดูก็สรุปเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้นะครับไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็จะแฝงไว้ใน Facebook ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ผมตั้งใจทำชุดการสอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์นะครับของเรื่องกราฟเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่สุดในเรื่องที่ทำมานะครับเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ส่งคือทำแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ว่ามีตัวแทนแข่งขันก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่อไปในนี้ครับเขาก็ต่อยอดกันได้ถ้าพูดถึงครูคณิตศาสตร์นะครับยุคใหม่โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูคณิตศาสตร์ให้สร้างสื่อการเรียนรู้นะครับได้ดีมากนะครับจริงๆมันมีสื่อตัวอื่นด้วยแต่สื่อตัวนี้เป็นสื่อที่เหมือนกับว่าเป็นความคิดที่ครูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถทำให้

0: เด็กนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคุณนิสสันรุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ตามภาคต่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมา2ครั้งตัวนี้ผมก็ที่โรงเรียนผมก็เปิดอบรมนะครับครูประถมที่อยู่ในเขตพื้นที่ผมก็เปิดครูประถมครูมัธยมที่อยู่สอนระดับต้นก่อนให้เขาผลิตสื่ออย่างง่ายอย่างนี้ครับผมก็เป็นทีมงานในกลุ่มโรงเรียนจัดโครงการขึ้นมาเพื่ออบรมครูอีกครั้งนึงคือถ่ายทอดความรู้ต่อไปฮะ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดี

0: ำไมล่ะ
1: ดีครับ
0: ตอนนี้พิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันได้จากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: อู้ครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
4: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบ เป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
4: อ
0: ัน
4: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
4: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
2: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
4: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำนะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับ

พี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลง

ไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตโคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะไอ้ค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ 2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้าง2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ Glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็กัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยัง

0: รือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมาก

0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเรา
แล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ

0: ากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการ

0: ใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: Thank you. It was a little bit long. I think it's more like a description rather than a persuasion. It was more an informative speech about Chinese New Year. And it might be interesting for some people. I want to know more. But I do agree with Ajahn Chaliyosi that the images in the background are the Chinese New Year, but maybe describing what's happening there and then trying to persuade the listener and the watcher, this, oh, that's what's happening. This is what I can be doing while I'm there. So it maybe adding more persuasion to the description. But I also agree, yes, there was a lot of looking, because it was a long script. I would not be able to remember that either. I would need a long time to practice with that. But maybe the technique of putting the paper in front of you in really big letters, you know? So that's something to improve with. I mean, everything takes time for improvement. And even just the pronunciation over time, we have a lot of different exercises to help our students pronounce more clearly. And also commenting on the evaluations her classmates did, I think that's a great idea, because they then pay attention to each other, and then they can also improve themselves, having the strong point and the weak point. I also like the rubric that you provided, because it was easier for them to use rather than all these little other charts that we have. So adapting a rubric for your students is always helpful. It's always a good idea, the strong point and the weak point. Okay, thank you.
1: ค่ะก็จากคลิปของนักเรียนนะคะที่เราได้ฟังและดูมาทั้งหมดนะคะก็เราก็เห็นผลงานของนักเรียนนะคะที่ต่างๆกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะแม้ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะคะก็ทั้งที่การวิธีการพูดนะคะซึ่ง convincing นะคะโดยใช้ body language บ้างนะคะใช้ภาษาใช้คำใช้วลีที่เน้นคำบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็การพูดการจาก็ชัดเจนนะคะแม้ว่าอย่างวิดีโอเรื่องตรุษจีนนี่ background เสียงเพลงจะดังเกินไปก็ตามนะคะก็นั้นก็ปรับได้นะคะแล้วก็ speech เนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดนะคะก็ไม่ควรจะให้ยาวเกินไปเพราะว่าคนฟังนี่คือเราจะ loss คนฟังไปเลยนะคะคนฟังนี่จะเลิกไม่สนใจละนะคะว่าเราพูดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้ดีคือถ้าเรื่องเมื่อกี้นี้เป็นงานเขียนก็โอเคนะคะแต่เป็นงานพูดนี่คงต้องปรับให้สั้นลงนะคะก็ส่วนใหญ่นักเรียนก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เชพูดนะคะรูบริกที่อาจารย์ดารัตปรับนะคะที่เอาขึ้น documentation เมื่อกี้นะคะที่สั้นๆก็เอาของอาจารย์เชกับอาจารย์มาจี้เป็นหลักนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ปรับตามลักษณะของนักเรียนหรือว่าลักษณะของงานที่อาจารย์ให้นักเรียนนะคะไม่มีรูบริกไหนที่ perfect หมดสำหรับทุกงานทุกนะคะเราต้องปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะ
0: Thank you. So for our next slide is a question thatfor you, and also what Ajahn Narapon was just mentioning. We have all these different rubrics and all these different evaluations for our students' activities. And again, they're not all going to be the same, and there are always going to be some criteria more important than others. So a question for you to think about and work on continuously with your classes, what kind of criteria or factors would you include for your rubric?For your class. So I'll just give you a minute. What are some, for speaking opinion, besides the ones that we have, what other ones would you include in there that you think is important for your class for speaking opinions?
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าจากรูบริกที่เราดูเมื่อกี้นะคะมีประเด็นไหนแฟกเตอร์ไหนไหมคะที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับนักเรียนของอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปดูสไลด์ที่เขียนที่สรุปรูบริกของอาจารย์เชนะคะค่ะ Could you please go back to the slide with the rubrics
0: Of course
1: Yeah

0: specific นะคะเป็นตัวอย่างเป็น example ก็ได้เป็นเรื่องที่เล่ามาหรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแต่ก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ามาจากที่ไหนแล้วก็กลับมา restate point อีกทีหนึ่งมาย้ำตอนจบอีกทีนะคะว่าประเด็นที่อาจารย์อยากจะ convince นั่นคืออะไรค่ะ
1: Thank you So we're coming to the end of our session and time for us to think about what we can do for our classrooms what we can do for our students with regards to giving opinions through speakingWhat new ideas from this session, from your previous sessions, can you take to your classrooms? How can you unlock your students' voices? So for the last session, session 6 in 2 weeks, we are going to focus on how you are continually trying to unlock your students' voices. So it's not something the homework isn't necessarily sending in something specific, right? If you can, if you want. But I would like you to come in 2 weeks to share how you, in your classroom, are helping to unlock your students' voices. If you have a specific example to give, please feel free to bring it that day. I encourage you to share how you are unlocking your students' voices in 2 weeks. If you would like to send it to me via email,My contact information is here, and I think most of you already know it, shay.sanchez@gmail.com. You can send me an MP3 file if they have an audio, or a video file if you have a class activity where they were unlocking their voices through some sort of video or documentary or anything. You can also send me a writing piece, something that you think is a good model.For everyone else to learn from. You could also post it on Facebook if you like.
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะอาจารย์เชก็ขอให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยส่งงานของนักเรียนนะคะของอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นรวมทั้งโจทย์ที่อาจารย์ให้นักเรียนด้วยนะคะคือเป็นกิจกรรมใดก็ตามที่อาจารย์นำไปใช้นะคะอาจารย์อาจจะเคยใช้มาก่อนที่จะมาเข้าเซสชันนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับการที่จะช่วยนักเรียนช่วย unlock their voices นะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการนำเสนอฝึกการ express their opinions นะคะอาจจะเป็นทั้งการเขียนการพูดนะคะหรือจะเป็นทักษะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะที่เกี่ยวเนื่องกัน integrated ก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วก็ได้เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้ไอเดียจากเซสชั่นของเราแล้วนำไปปรับก็ได้นะคะอยากให้อาจารย์ส่งเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะขึ้นให้อีกนะคะค่ะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายนะคะคือจะเป็นอะไรก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าเป็นวิธีการที่อาจารย์ช่วย unlock students voices นะคะก่อนจะจบกันนะคะอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะสรุปนะคะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากจะเรามาพูดถึงเรื่องถ้าเราจะนำเข้าไปในชั้นเรียนนะคะจากที่เราทำการกิจกรรมวันนี้ประเด็นที่อยากจะเรสก็คือในเรื่องของที่อาจารย์หลายท่านได้พูดคือเรื่องของการเตรียมตัวนักเรียนนะคะก็คือจะเป็น unlocking students voices ก็จริงแต่ว่ามันก็จากที่เราเห็นคุณภาพของเด็กแล้วก็เราเห็นประเด็นว่าบางอย่างจุดอ่อนที่เด็กอาจจะมีก็คือเรื่องของการที่อาจจะหาข้อมูลได้มาซัพพอร์ตได้ไม่ชัดเจนมากนักตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เตรียมตัวแล้วก็เน้นตัวนี้ให้เด็กได้เห็นวิธีการง่ายๆน่าจะเอาไครทีเรียที่เราต้องการจะให้เขาเห็นเพราะว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้ดีให้เขาชัดเจนกันตัวเกณฑ์ที่เราต้องการให้เขาเราจะประเมินเขานะคะอันนี้อยากจะฝากว่าอีกตัวนึงที่อยากจะฝากก็คือหลังจากที่เมื่อเด็กได้นำเสนอแล้วถ้าเรามี peer evaluation อย่างที่ท่านอาจารย์ชลดาได้ทำก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เด็กเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะอาจารย์ดารัตขอโทษนะจะได้รู้สึกตื่นเต้นและที่สำคัญก็คือน่าจะมีเรื่องของ self evaluation ด้วยเพื่อเด็กเขา ที่อาจารย์เชพยายามจะให้ทุกท่านที่นำเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับอะไรก่อนที่อาจารย์จะรีแอคนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยรีแอคเป็นคนสุดท้ายโดยการให้กำลังใจแล้วก็บอกจุดเพิ่มเติมแต่ให้จุดอ่อนที่เขารู้สึกนี่ไม่ใช่มาจากเราแต่มาจากตัวของตัวเขาเองนะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเพราะว่าการคอมเมนต์มันเกิดจากตัวเขาเองไม่ใช่จากผู้อื่นค่ะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขกับการทำกิจกรรมดีๆให้เด็กนะคะ
0: ครับประเด็นของอาจารย์เฉลียวศรีที่สรุปนะคะก็คือช่วง preparation นะคะก็คืออย่างเช่นว่าเอาเกณฑ์เนี่ยให้นักเรียนดูก่อนนะคะเมื่อให้โจทย์แล้วก็เอาเกณฑ์ดูก่อนว่านี่นะเราจะประเมินงานของนักเรียนเช่นนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าให้มี peer evaluation นะคะก็คือให้เพื่อนลองประเมินหลังจากนักเรียนหลังจากได้ฟังหรือได้ดูงานของนักเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็ให้นักเรียนที่ทำงานนั้นมีประเมินตัวเองด้วยนะคะค่ะ
2: ขอแค่นิดนึงค่ะอีกนิดเดียวค่ะคือความจริงเราจะเห็นว่าการที่เราให้เกณฑ์เด็กไว้นี่คือสมบูรณ์แต่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเขาได้เลือกเกณฑ์เองว่าในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของการทำของเขาเขารู้สึกโอ้โห5ใครทีเหลือเยอะไปหนูขอแค่3เลยแล้วก็น่าจะผ่อนปลนให้เพื่อสร้างเกิดให้เขาเกิดความรู้สึกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะทำได้ดีนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มเกณฑ์ไปทีละน้อยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ดีมากนะคะให้นักเรียนนี่กำหนดเกณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะคือช่วยกันปรับเกณฑ์กับครูนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะก็พบกันครั้งหน้าเซสชั่นที่6ก็อย่าลืมส่งงานเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเ
2: ท่ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่า

0: พระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ําน้ําเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Unlocking Learners Voices ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วก็ครั้งสุดท้ายของชุดนี้นะคะชุดการอบรมชุดนี้มี6ครั้งด้วยกันแล้วก็วิทยากรรับเชิญของเรามี2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์มาจี

0: แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสแอนเชสนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากคุณเดมอนซึ่งเป็นรีโลนะคะเป็น Regional English Language Officer จากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งให้การสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ Moving Forward Beyond the Classroom นะคะหลังจากที่เรารับการอบรมไปทั้งหมด5ครั้งแล้วนะคะจากอาจารย์มาจี้แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสซันเชสนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราจะนึกถึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะ Moving Forward Beyond the Classroom Good morning everybody Welcome to the Distance Learning Foundation's video conference teacher training program organized in cooperation with the American Embassy and TOT Public Company Limited. The series Unlocking Learners' Voices consists of 6 sessions, and this is the final session on moving forward beyond the classroom. Our two guest speakers are Dr. Marty Anderson and Ajahn Sharon Sanchez from Thammasat University. And today, the final session on moving forward beyond the classroom is to look into what we can do more on unlocking our learners' voices. Please welcome Ajahn Sharon Sanchez.
1: Thank you, Ajahn.
2: Good morning.
3: Hello.
2: Good morning, everyone. Babika to Bangkok, Hua Hin, and Chiang Mai. Welcome to the last session, but definitely not the last time we'll be doing things like this, because I hope that you will continue on into your classroom and beyond. So let's move on, shall we? All right. I can work this. All right. Well, if you can look at your packet, here we go. Today, for our session, our last session, we're going to be going through 4 parts. Just like the past 2 sessions, we do the review first, and then afterward, teachers are going to share what their students did in their classrooms. And today, for the third part, we're going to focus on blogs. Dr. Marty, I believe, talked about blogs or mentioned blogs in her session, the third session. So we're going to talk about blogs today as well. And of course, the last part, we're going to reflect and look at what we've done and what you can do in the future. So first, as always, I hope you have started thinking about this while you were looking through your packet. What we learned. What you learned, what we all learned, what your students learned, all encompassing we. So with a partner or by yourself if you want, but it's good to always share ideas with a partner or two. I would like you to brainstorm what you learned from this past series, from the beginning with Dr. Marty, and then when I came in the fourth session, as a teacher and a participant. If you were also here during the first part of the series, when you were doing the math games and the songs, I don't know if any of you remember that, so long ago, right? This was before the flood. I would like you to try to remember what you learned. What did you gain, both inside your classroom and here in the sessions? And then afterward, the top 3 things you think are essential to unlocking learners' voices. So this is very open, right? I would like to see what you have come up with. I'll give you about 3 minutes to brainstorm and write top 3 things. Thank you.
0: ค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะอาจารย์เชก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะซึ่งได้มารับการอบรมกับเราเนี่ยนะคะในซีรีส์นี้เนี่ยนะคะได้ลองนึกย้อนดูนะคะว่าในชุดนี้นะคะ Unlocking Learners' Voices เนี่ยอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อาจารย์ได้ไปจากเซสชั่นนะคะของเราแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เอากลับนำกลับไปใช้ปรับใช้ในห้องเรียนของอาจารย์กับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็ได้ฟีดแบ็กว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ลองเขียนนะคะลิสต์ลงมาสัก3อย่างนะคะที่ท่านอาจารย์คิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะในการที่จะ unlock students' voices ค่ะ3 นาที

0: เป็นโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองด้วยเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับเกณฑ์ได้ใช่ไหมคะในคือก่อนที่จะทํางานชิ้นนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะคุยเราอาจจะคุยกับนักเรียนว่าเราจะประเมินในหัวข้อ2 3 4 5นี้นะเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอยากจะปรับให้คะแนนหัวข้อไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ทําให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มีการประเมินนะคะในชิ้นงานของตนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะคือว่าแล้วการประเมินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากรูบริกนี่ทำให้อาจารย์นี่ได้สามารถที่จะประเมินไม่ใช่ประเมินนักเรียนเป็นกลุ่มนะคะแต่ประเมินเนี่ยแยกเป็นรายบุคคลได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่ที่ได้พูดก็คือ exposure to other voices ก็คืออันนี้ก็สิ่งสำคัญนะคะการที่ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้สื่อออกมาแล้วก็ให้นักเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้รับฟังนะคะทั้งความเห็นจากชิ้นงานจากความคิดแล้วก็ทั้งจากการเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะค่ะ
1: Okay, thank you, Ajahn. I think Khun Damon would like to say something.
2: I think, hello everyone, nice to see you. I think you've all hit on really the key points, the really key points, but I'd like to summarize it in maybe about five words. The first word is purpose. People need to know the purpose of what they're doing.And I think teachers are very good at expressing the purpose. But the next couple of things I think we're always not so good at. The next thing that's very important is relevance. What we're doing needs to be relevant to the students. And I think when students can help select the topics, can help make choices and things, that brings relevance to them in what they're doing. I think, so student choice is another important word.And I think we need to give students choices of how they want to work, what they want to work on, choosing topics, even asking the questions, choosing the right questions that are important to them. And when there is student choice, then you get into student ownership. They begin to own not only their work, but this language begins to become a part of them.And they can identify with it, and so they take ownership of their learning. And that strengthens and deepens the learning considerably. And then I like what you said, exposure. Exposure to other voices, exposure to other people, exposure to other instances of using this knowledge and skill outside of the classroom is very important.And that builds on their confidence as well. So I think those words, purpose, relevance, choice, ownership, exposure, are very important for the deeper learning. Thank you.
1: Thank you very much.
0: ค่ะอาจารย์เดมอนก็ได้กรุณาสรุปให้นะคะก็มี5คำที่สำคัญคำแรกคือ purpose นะคะนักเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่าจะเรียนเรื่องนี้นะคะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะประการที่2คือ relevance นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับถ้ากิจกรรมนั้นนะคะหรือว่าหัวข้อนะคะที่เรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะโดยที่อย่างเช่นให้นักเรียนเนี่ยลองเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องมลพิษแต่นักเรียนนี่อยากเรียนเรื่องน้ำท่วมนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ choices นะคะคือให้โอกาสนักเรียนนะคะในการที่จะเลือกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการอย่างเช่นอย่างเช่นที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ถนัดการพูดก็อาจจะเลือกเป็นการเขียนนะคะหรือว่าเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกแม้แต่กระทั่งคำถามนะคะโจทย์ instruction ว่าจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ownership นะคะก็คือว่าการที่ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเนี่ยทำให้นักเรียนมีรู้สึกว่างานนั้นเป็นของตัวเองนะคะงานนั้นเป็นของตัวเองกิจกรรมเนี่ยที่ตัวเองลงแรงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเป็นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ exposure นะคะซึ่งนี้อาจารย์เดมอนก็บอกว่านอกจาก exposure กับ

0: the voices ในห้องเรียนแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ย exposure เราให้โอกาสเขาที่จะได้ออกไปใช้ทักษะที่เขาเรียนกับเราเนี่ยนอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งดีนะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ Thank you Damon So what we're moving on to next is a quick game Everyone loves games right
2: Yay
1: Okay So we're going to play word association

0: Yes, exactly, like a chain. What one word connects to another word, and then that word connects to another word, and that word connects to another word. Whatever you think of with that word. Yeah. Shall it be explained or it's okay?
1: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีราวด์แรกก็เป็นการเขียนราวด์ที่สองเป็นการพูดนะคะเป็น word association คืออาจารย์ก็ใช้คำมาคำหนึ่งแล้วเราก็ต้องนึกคำที่ต่อนะคะอย่างถ้าเป็นการเขียนคำที่อาจารย์จะต่อเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำแรกที่อาจารย์ให้มาที่เชนเชให้มานะคะแล้วคำพอมาคำที่สองก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำแรกคำที่สามก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำที่สองนะคะเหมือนกับเป็นลูกโซ่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะในการพูดก็เหมือนกันราวสองก็ในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการพูดออกมาเท่านั้นเองไม่ใช่การเขียนค่ะ
0: So are you game? Are you ready? Okay, all right. I hope you have your pens and your minds open. All right. So 2 minutes, round one. Just writing within your own team. So round one.The word is opinions. Opinions.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูตัดที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับ

คือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ

อันครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆ นะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเลขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือ
ใช้สูตรผลต่างกำลังสองนั่นเองครับ

ต่างกำลังสองนะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลังสองนะครับลบหลังกำลังสองนะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลังสองนะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลังสองได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆมาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: เยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สอบ

0: สบายมากครับ
1: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
0: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
0: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเ

0: เปิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทํา
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่น

0: นี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าร่วมและความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5.เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนากายภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.

0: อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่เขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสัปดาห์นี้คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง E2Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับดร.มงคลชัยสมอุดรผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานะครับท่านจะมาขยายความถึงนวัตกรรมเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกับช่วง E2Mac Report ครับ

เดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อสารสนเทศเนี่ยมันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นนะฮะสังเกตจากเครือข่ายที่สนใจในเรื่องของวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีอื่นเนี่ยความต้องการของครูเนี่ยเข้ามาถึงเราได้เร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อเสนอโครงการในการพัฒนาผลงานหรือพัฒนางานวิจัยนะครับผ่านเรานี่ก็หลายร้อยโครงการครับได้รับการพิจารณาไปหลายโครงการเหมือนกันเทียบกับหลายๆปีย้อนหลังที่ผ่านมาก็มีจำนวนครูที่สนใจมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเนี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีตัวผลงานจำนวนผลงานเนี่ยจากเดิมที่เคยมีผลงานจำนวน1,000ชิ้นปีก่อนๆ นะฮะตอนนี้เนี่ยมีมากขึ้นเป็นลำดับ 2,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นปัจจุบันมีถึง 5,000 ชิ้น 5,000 ผลงานนะครับแล้วก็หลายพันผลงานก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อยอดพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้หลายผลงานแล้วก็บางผลงานก็

ามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ทันทีนะหลังจากที่นักประดิษฐ์เราประดิษฐ์ผลงานนี้ขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็มีนะฮะอันนี้ก็คือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ครูที่เด็กอาชีวะเนี่ยให้ความสนใจกับการพัฒนาผลงานที่เกิดจากกระบวนการวิจัยมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูในเชิงคุณภาพด้วยนะผลงานหลายผลงานที่เราสรรหาเราคัดเลือกแน่นอนว่าใน5ผลงานมันก็จะมีผลงานที่สุดยอดของเรานะฮะนับร้อยผลงานเนี่ยเราก็ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาตินะนานาชาติซึ่งก็จะมีการประกวดที่สาธารณรัฐเกาหลีบ้างที่จีนบ้างที่ไต้หวันบ้างที่มาเลเซียบ้างที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างในส่วนของยุโรปในส่วนของอเมริกาก็มีนะฮะผลงานเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราส่งผลงานเข้าไปประกวดระดับนานาชาติเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศมาทุกครั้งทุกปีนะฮะเหรียญทองก็ได้มาทุกปีนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ผลงานที่คัดไปก็จะได้รางวัลขั้นต่ำเลยก็คือเหรียญทองแดงนะครับนั่นก็ย่อมหมายความว่าครูและเด็กที่สนใจพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถพัฒนาผลงานตัวเองเข้ามาตรฐานในระดับนานาชาติได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้ามาพัฒนาตรงนี้อย่างจริงจังนะครับและสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงถึงจะนำผลงานที่มีอยู่ทั้งหมด 5,000 ผลงานเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ทุกๆผลงานนะครับอาจจะมีข้อจำกัดบางประการที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างนะซึ่งอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการพัฒนาสูงนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองหรือท่านเลขาธิการครับการอาชีวศึกษาเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะรู้ข้อจำกัดขององค์กรเราของหน่วยงานแล้วเรื่องของการนำงบประมาณมาพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์นั้นเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการนะจากสภาอุตสาหกรรมนะครับจากกระทรวงที่มีขีดความสามารถในเรื่องของงานนำงานเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเพื่อมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเนี่ยก็พยายามจะจับมือหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วปัจจุบันก็มีแหล่งทุนเข้ามาเยอะนะที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายในอาชีวศึกษาเนี่ยซึ่งก็เป็นผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานอะไรพวกนี้นะฮะหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้แหล่งทุนเราในการพัฒนาผลงานต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและพาณิชย์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาเราเนี่ยมากขึ้นกว่าปีก่อนๆเป็นหัวข้อที่เรากำหนดเป็นแนวทางขึ้นมาเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เรามาจากความต้องการของสังคมนะฮะโดยสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนกำหนดโจทย์ประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอยากได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็มากขึ้นนะครับการดูแลสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยทำไงเราถึงจะช่วยผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะดำรงชีพให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปนะให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้ครับเพราะปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วว่าดีแล้วปีนี้ดีกว่าเยอะเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางให้กับนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาเราทั่วประเทศได้ทำในปีนี้ก็คือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเข้ามาสู่ระบบการประกวดคัดเลือกเพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่นะฮะไม่ซ้ำอันเดิมนะอันเดิมเราพยายามจะให้เลี่ยงน้อยที่สุดถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยก็จะต้องเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่มีการต่อยอดจากอันเดิมให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะหรือเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้เท่าที่ผมไปสัมผัสในระดับภาคเกือบทุกภาคเนี่ยก็ได้เห็นผลงานที่ Amazing เหมือนกันนะก็คือใหม่ๆเยอะแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์ชุมชนเนี่ยก็มีมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับการดูแลผู้สูงอายุคือเราจะต้องมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยผู้สูงอายุในการที่จะดำรงชีพให้มีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวิจัยพร

0: พร้อมนะครับที่จะดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่จะเข้ามาร่วมนะครับ อีกเยอะเลยฮะอีก400กว่าแห่งที่จะเข้าเรายินดีเลยเพราะเราพร้อมด้วยนะครับเราใช้หลักการที่เราทำกับรัฐเนี่ยเราก็ได้ผลเนี่ยถ้าเอกชนมาร่วมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ที่ท้าทายนะอาจจะใหม่สำหรับภาคเอกชนในการจัดอาชีวศึกษาที่จะเข้ามาร่วมในเรื่องของวิจัยพัฒนานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเข้ามาสักระยะหนึ่งปรับตัวได้เนี่ยภาครัฐเองอาจจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะเอกชนเขามีอิสระในการที่จะคิดจะทำแล้วก็มีความสามารถแล้วมีแหล่งทุนนะต่างๆมากกว่าภาครัฐได้ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่เอกชนจะเข้ามามีส่วนในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมรวมถึงวิจัยอื่นด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าถ้าภาพรวมเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้ภาพรวมอาชีวศึกษาของประเทศเนี่ยพัฒนาไปด้วยเพราะนั้นการขับเคลื่อนหรือการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับพัฒนายิ่งขึ้นแล้วก็มีเอกภาพในเชิงนโยบายนะคือนโยบายเดียวกันมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันควบคุมคุณภาพมาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การพัฒนากำลังคนไปสู่แนวทางเดียวกันด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเมื่อเรามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยมีผู้ปกครองมีคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาการทะเลาะวิวาทต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะน้อยลงผมคิดไปถึงขนาดนั้นพฤติกรรมเด็กเพราะว่าเราถือว่าเป็นลูกหลานเรานะอย่างอาชีวศึกษาภาครัฐที่เราดูแลเด็กเราปัญหาน้อยทุกวันนี้เนี่ยนะปัญหาจะเรียกว่าน้อยแต่ว่าเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยก็เหมือนกับเราไม่พูดความจริงแต่ว่าปัญหาเราน้อยนิดเท่านั้นเราก็พยายามแก้ไปทุกวันนี้เหมือนเราดูแลลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเราเหมือนลูกนะครับให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาให้ความรักให้ความจริงใจลักษณะพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการบ่มเพาะขัดเกลาเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาร่วมกับเราแล้วใช้กระบวนการเดียวกับเราในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คุณภาพของเด็กโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพที่เป็นลักษณะถึงประสงค์กิจนิสัยต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับแล้วเรามาช่วยกันปรับมาช่วยกันพัฒนาตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้คุณภาพคนที่เราจะสร้างคนออกไปสู่สังคมเนี่ยมีคุณภาพมากเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับงานที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์2559ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของอาชีวศึกษางานหนึ่งที่จะเป็นการแสดงผลงานของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบันนะครับเราจะมีผลงานการประดิษฐ์ที่คัดเลือกจากระดับภาคทั่วประเทศเนี่ยมากถึง400กว่าผลงานนะเราถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดระดับภาคมาประกวดแข่งขันกันหาสิ่งที่ดีที่สุดนะหาผลงานที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเรามีรางวัลในการมอบให้กับนักประดิษฐ์ครั้งนี้มากมายแล้วก็มีสปอนเซอร์เยอะนะครับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานเราเนี่ยก็จะได้เห็นความแปลกใหม่นะครับเพราะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเวลามาเห็นปุ๊บก็มองเลยว่าโอ้โหคิดได้ยังไงเรื่องนี้คิดได้ยังไงมีกระบวนการพัฒนาผลงานยังไงมันตอบโจทย์ได้มากเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะบางทีการประดิษฐ์ผลงานต่างๆในบางครั้งมันช่วยให้เราคิดต่อได้ช่วยให้เรานำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราจะมีผลงานการประดิษฐ์400กับผลงานที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมผลงานเนี่ยได้ชมผลงานกันอย่างเต็มอิ่มในช่วงระยะเวลา 3-4 วันที่เราจัดเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอเชิญชวนให้พวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงานในครั้งนี้ด้วย
1: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้ไปพบกับคุณครูบุญลือเทียนสิรินะครับจากโรงเรียนบ้านยายคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครูท่านนี้มีเทคนิคการเรียนการสอนโดยชีพการปลูกดอกดินนะครับมาให้เด็กได้ปลูกและได้มีรายได้เข้ากระเป๋านะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
2: สวัสดีครับผมบุญลือเทียนสิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3

งเราได้พาเด็กนักเรียนแล้วก็พานโรงเนี่ยไปศึกษาดูงานนะครับปรากฏว่าเราไปทุกปีก็เห็นดอกดินเนี่ยมันลดน้อยทุกปีนะครับประกอบกับพื้นที่ของเรียนเนี่ยมันมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับต้องเท้าความว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยหาเงินโดยการทำวีดิทัศน์นะครับตำนานไม่ได้ทำมา4ชุดด้วยกันเนี่ยก็แก้ปัญหาในเรื่องของอาคารเรียนสามารถสร้างอาคารเรียนได้ถึง4หลังงบประมาณกว่า7ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่นี้เราก็มองว่าไอ้รายได้ที่ทำมาจากการจำหน่ายวีดิทัศน์เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วพื้นที่โรงเรียนแล้วมันมีเยอะมากทำไงจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ไปมองเฮ้ยดอกดินเนี่ยถ้าเรามาปลูกในโรงเรียนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าประกอบกับการที่เราไปถามชาวบ้านอ่ะชาวบ้านก็บอกดอกดินอ่ะดอกนึงอ่ะออกใหม่ๆเนี่ยดอกละ2บาท3บาทนะครับแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกดอกดินสักล้านต้นเนี่ยปีนึงออกมาล้านดอกเนี่ยเอาแค่ดอกละ50ตังค์หรือดอกละ25ตังค์ก็พอละเรามาเอาบริหารจัดการในเรื่องของเรียนได้เป็นอย่างดีก็เริ่มมีแนวคิดที่จะเอาดอกดินมาปลูกนะครับระยะแรกเนี่ยเรามาปลูกแค่200ต้นนะครับจากเขาพนมรุ้งเนี่ยเอาต้นพันมาปลูก200ต้นแล้วก็ขายความคิดกับชาวบ้านว่าต่อไปนักเรียนไม่ต้องเอาเงินจากโรงเรียนมาบ้านจากบ้านมาโรงเรียนนะให้เอาเงินจากโรงเรียนเนี่ยกลับไปบ้านระยะแรกก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับบอกมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วที่เจ็บปวดก็คือไอ้ผอ.บ้ามันจะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาพัฒนาในเรื่องของดอกดินเนี่ยเป็นผลสำเร็จนะซึ่งมันมีเทคนิคซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะมันจะเป็นผลเสียต่อการที่ถ้าเอกชนมาทราบเทคนิควิธีการพวกนี้เขาเอาไปนะครับจะก่อให้เกิดผลเสียกับเราได้นะครับเป็นพืชตระกูลขาคือจุดเด่นของเขาเลยก็คือพอถึงฤดูแล้งเนี่ยเขาจะยุบตัวนะยุบตัวลงเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันมากคือพูดง่ายๆตอนเริ่มมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วครูผู้บริหารเนี่ยมีคนเสนอให้ทำสวนยางถ้าสวนยางเนี่ยป่าเราทั้งป่าเนี่ย40กว่าไร่เรามันมีไม้ที่มีมูลค่าอย่างไม้สักไม้ประดู่แล้วก็ไม้อื่นๆที่มันมีคุณค่าเนี่ยก็ต้องถูกตัดไปหมดเลยนึกออกไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราปลูกดอกดินเนี่ยไม่ต้องไปรื้อป่าออกเลยเราทำพื้นที่ข้างล่างให้สะอาดแล้วเราก็ปลูกดอกดินมันเอื้อกันทั้งหมดเลยเรามีป่าเรามีดอกดินแต่ถ้าคุณปลูกยางเนี่ยคุณตัดป่าออกไปหมดแล้วเนี่ยอีก6ปีกว่าไม้เนี่ยจะโตจะสมบูรณ์ขึ้นไปได้เนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานนะครับดอกดินนี่ใช้เป็นอาหารออกดอกใหม่ๆอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าดอกละ3บาทบางทีไปใส่ไม้เสียบไม้ขายเนี่ย4ดอก20บาทครับมีราคาเคยมีในภาคอีสานภาคเหนือก็เรียกไปอีกแบบนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยืนในป่าทึบในบริเวณตอนนี้ภาคอีสานเนี่ยมีน้อยมากแล้วนะครับอย่างพนมรุ้งก็ถือว่าน้อยมากนะครับโอกาสศูนย์พันนี่มีค่อนข้างจะสูงผมคาดว่าภายใน10ปีเนี่ยเราน่าจะไม่เห็นดอกดินแล้วคือเด็กเขาก็จะเริ่มตั้งแต่การปลูกศึกษาวิธีการปลูกการเพาะขยายพันธุ์นะครับการผสมดินสูตรของการผสมดินเนี่ยเด็กเขาจะได้เรียนรู้ตัวนี้แล้วสิ่งที่เราได้จากเด็กก็คือการปลูกฝังคุณธรรมความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ตรงนี้เขาจะได้หมดเช่นเราบอกว่าอ้าววันนี้ตอนเช้าเนี่ยเธอไปเอาดินใส่ถุงเนี่ยคนละ10ถุงนะเขาก็จะรับผิดชอบไปทำจนเสร็จเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่ทำไม่เสร็จเนี่ยจะถูกกลุ่มบีบแล้วเราให้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับถ้าไม่เสร็จเป็นกลุ่มเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบมีหัวหน้ากลุ่มรับชอบไปเขาก็ทำจนเสร็จตั้งแต่อนุบาลถึงป.6เลยครับทุกระดับชั้นเด็กสามารถทำได้แล้วยิ่งเด็กอนุบาลความรับผิดชอบจะสูงมากเราก็ปลูกฝังพวกนี้ให้เขาได้ปัญหาในระยะแรกๆเนี่ยนะครับก็เรื่องของระบบน้ำเพราะพืชพวกนี้คือบางทีบางช่วงเนี่ยที่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วเราเพิ่งขึ้นต้นเพิ่งขึ้นใหม่ๆเนี่ยน้ำเขาต้องการน้ำมากนะครับแต่ทีนี้พอมันขึ้นไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยถ้าแล้งสัก1เดือนเนี่ยเราก็สามารถดูแลได้นะครับมันมีจุดเด่นตรงนี้นะครับ

คือการต่อยอดตัวนี้เมื่อก่อนเราคิดจะขายดอกนะครับแต่จากการที่เราอยากรู้ว่าไอ้ดอกดินนี่มันคืออะไรเนาะผมก็ไปเสิร์ชเน็ตดูเขาก็เขียนว่าตะเกียวขาวกินได้ขายต้นละ20บาทครับเราก็มามองว่าอุ๊ยของเราเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้เราไม่ต้องขายต้นละ20บาทแล้วเอาแค่10บาทพอเราก็จะมีรายได้มาจุนเจืองานของเราในส่วนตรงนี้ได้นะครับมันก็เกิดประโยชน์จากการที่เราเริ่มต้นดอกดินแค่200ต้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เรามีดอกดิน400,000ต้นนะครับถ้าคิดเป็นเงินอย่างที่เขาขายในเน็ตต้นละ20บาทตอนนี้เรามีเงินฝังอยู่ในดินเนี่ย8ล้านบาทแล้วถ้าเราทำได้1ล้านต้นเนี่ยหมายความว่าเราฝังเงินไว้ในดินมีมูลค่า20ล้านบาทนี่คือขุมทรัพย์ที่ไม่ต้องสุดขอบฟ้าเป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถสร้างเองทำเองได้คือตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ก็คือในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยอีก2ปีเราน่าจะทำได้1ล้านต้นประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้ปีนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นงบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ย100,000บาทแล้วทางสำนักงานเขตก็ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานท่านก็บอกว่าให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรงบประมาณมาให้เช่นกันเพราะงั้นงบที่เราทำพัฒนาตัวนี้ที่เราจะทำเป็นเนินเขาเนี่ยเป็นเนินเขาดอกดินสูงต้องประมาณ5เมตรเนี่ยแล้วก็ยาว200เมตรแล้วก็ออกแบบเป็นแลนด์สเคปซึ่งคือต้องการจะให้บุคคลทั่วไปได้มาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณสัก1ล้านบาทก็น่าจะเสร็จแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดตัวได้อย่างเป็นทางการคือชุมชนมีส่วนร่วมเยอะตอนนี้งานบางอย่างในสวนป่าของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยเด็กทำไม่ไหวก็ต้องให้คนคือตอนนี้เรามองไปที่คนแก่คือไม่ใช่เอาแรงงานคนแก่มาทำงานนะครับเขาสามารถทำไหวให้ทำได้เช่นมาทำเกี่ยวกับพวกของวัชพืชอะไรเนี่ยถอนหญ้าถอนอะไรเนี่ยบางทีเด็กเขามันไม่ละเอียดอ่อนความอดทนค่อนข้างจะน้อยแต่ได้คนแก่มาทำเนี่ยเขาจะทำตลอดทั้งวันแล้วมันอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มสบายแสงแดดไม่มีอะไรนะเขาก็ทำได้ทั้งวันแล้วคนแก่พวกนี้จะเป็นเกราะกำบังให้เราอย่างดีเลยนะครับเป็นเกราะที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของการลักขโมยซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมีคนต่างถิ่นมาขายของขายอะไรเขาก็จะถามผอ.ไม่กลัวหายหรอครับผมก็บอกของเราไม่เคยหายทั้งที่โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ห่างจากหมู่บ้านตั้ง800เมตรแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดแต่ของเราไม่เคยหายนะครับเพราะชาวบ้านพวกนี้จะคอยสอดส่องดูแลให้เราแล้วประกอบกับการที่เราสามารถคุมระบบน้ำได้เนี่ยดอกดินเราเนี่ยจะออกก่อนเขาพอออกก่อนเขาปั๊บเนี่ยถ้าใครเอาไปก็แสดงว่ามันเอามาจากโรงเรียนเนี่ยแหละเขาเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทำให้ดอกดินออกก่อนเขาก็คืออายุของดอกดินของเราเนี่ยจะขยายออกไปนึกออกไหมครับคือถ้าในป่าจริงๆอ่ะดอกดินอายุแค่5เดือนของเราขยายเป็น7เดือนพอขยายเป็น7เดือนต้นก็จะโตพอโตมีผลอะไรครับดอกก็จะใหญ่งั้นดอกดินของเราเนี่ยถ้าในป่าจริงๆดอกทาริโป้หรือใหญ่เท่านี้หน่อยของเราดอกเท่านี้สมบูรณ์มากนะครับเป็นอะไรที่เราก็คือพอเราทําปั๊บมันเกิดเทคนิคเกิดอะไรอีกหลายอย่างนี่ไม่รวมถึงเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ซึ่งตอนเนี้ยไว้โอกาสข้างหน้ากันแล้วกันเราจะคุยเรื่องนี้ให้ทราบแต่ตอนนี้เราขอเก็บเป็นไฮไลท์ของเราไว้ก่อนนะเราจะเปิดตัวพร้อมกับโครงงานดอกดินบานที่บ้านเดชคำแล้วกิจกรรมตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่เสริมก็คือเราจะทำบทเพลงชุดตำนานบ้านเดชคำชุดดอกดินบานที่บ้านเดชคำเนี่ยนะครับโดยเพลงชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักร้องนะครับที่หลายท่านอาจจะรู้จักก็คือคุณหนูมิเตอร์นะครับมาร่วมขับร้องให้เราแล้วก็จะร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมเปิดงานดอกดินบานที่บ้านใหญ่คำด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้รับเกียรติสูงสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโชคนะครับเป็นโอกาสของเด็กเป็นโอกาสของชุมชนเป็นโอกาสของท้องถิ่นเราที่จะมีโอกาสพัฒนางานตัวนี้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่งคู่กับพนมรุ้งและก็สนามไอโมบายที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับสำหรับดอกดินเนี่ยถ้าคนอีสานเนี่ยจะรู้จักกันในนามของตะเกียวขาวแต่ณวันนี้จากการที่ผมศึกษามา 7-8 ปีเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนนิยามคําว่าดอกดินหรือดอกตะเกียวขาวเนี่ยให้มันเป็นชื่อดอกดินจริงๆเพราะไฮไลท์ของมันก็คือดอกดินเนี่ยจะมีดอกออกมาคือ

งอกออกมาจากดินแต่กระเจียวเนี่ยจะมีต้นก่อนแล้วถึงจะมีดอกทีหลังนะครับนี่คือไฮไลท์ของเขาเพราะฉะนั้นอยากจะใช้ตัวนี้ให้มันเป็นชื่อดอกดินและอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรงเรียนของเราได้เข้าสู่โครงการสวนพืชศาสตร์โรงเรียนนะครับผมก็ได้ไปปรึกษากับที่ปรึกษาของโครงการเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าผอ.ทำดอกดินได้1ล้านต้นเนี่ยให้ขอนามพระราชทานจากพระเทพได้นะครับมันก็เป็นขวัญกำลังใจว่าถ้าเราทำตัวนี้สำเร็จเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีนามพระราชทานจากพระเทพได้เนี่ยงานของเราก็ประสบความสำเร็จแน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์อะไรอีกมากมายนะครับ

0: ขึ้นอยู่กับผู้นำนะตรงนี้ผมเรียนว่าถ้าผมเป็นผู้สอนเนี่ยคงไม่สามารถทำได้เพราะถ้าทำอะไรแล้วมีอุปสรรคปั๊มเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เขาจะท้อแท้แต่เราสู้ครับสู้คำคอรหาคำนินทาอะไรต่างๆว่าทุกอย่างแหละพูดง่ายๆเนาะเราไม่สามารถจะพูดได้ในส่วนนี้แม้บางทีผู้บริหารระดับสูงก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญนะครับเราก็พยายามสร้างทำแล้วก็ให้เห็นคือจุดที่สำคัญคือคำว่าศรัทธาตัวนี้สำคัญมากครับศรัทธาเป็นอะไรที่เราจะทำอะไรมันก็สำเร็จนะครับของผมนี่ยึดมั่นในหลวงปู่เป็นนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็ศรัทธาหลวงปู่เราก็อาศัยหลวงปู่เป็นตัวเป็นหลักยึดเราจะทำอะไรเรานิมนต์พระมาที่ดอกนี้เราไม่หาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะเรานิมนต์พระมาสวดไอตอนที่เราเพาะขยายพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้ชาวบ้านเขามีความรักความห่วงใยในจุดตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านมีพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าทำไงให้เกิดประโยชน์ทำอย่าให้เหมือนเขาอย่าคิดเหมือนเขาเพราะปลูกยางก็ปลูกยางเหมือนเขามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับแต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้ทำแล้วมีคนมาดูเราทำงานอะไรที่มันไม่เหมือนเขามันก็จะมีโอกาสที่พัฒนามีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ท้องถิ่นได้มากมายครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ารายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยได้รับเกียรติจากท่านเลขาอดินันท์ปากบารานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับจะมาอธิบายถึงความก้าวหน้าของการศึกษาเอกชนนะครับเนื่องในวันการศึกษาเอกชนวันที่10กุมภาเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรน่าติดตามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรงสองแรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyancy

เป็นฟอสนะครับอันนี้เนี่ยคือฟรีบอดี้ไดแกรมของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาชั่งมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของโบยันฟอสนั่นเองเนื่องจากว่าโบยันฟอสเนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือโบยันฟอสนั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีท่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุ

เสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน

4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาจาก y เท่ากับ square root 3 - x + square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับ union กับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุด -infinity นะครับจนถึงจุด -1 ครับแล้วก็ union กับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้อว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ได้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นมันนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
0: ่
5: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2521

ุนจุนจุนจุนจุนอะไรขึ้นอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุน

0: ่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทางโดยเฉพาะการขับรถทางไกลถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการจะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางนะคะวันนี้ช่วงรู้ทันป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับการเตรียมพร้อมในการที่จะตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทางมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยดังนี้สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากหลอดไฟชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางไม่สึกหรอไม่มีรอยปริแตกหรือปูดบวมพร้อมเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถและยึดเกาะถนนใบปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดและไม่มีรอยขุ่นมัวระบบเบรกน้ำมันเบรกไม่รั่วซึมหรือพร่องสามารถหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยหากเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังพวงมาลัยปัดหรือรถถลายออกนอกเส้นทางให้รีบแก้ไขเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเบรกแตกเครื่องยนต์ตรวจสอบน้ำมันคลัชน้ำมันเบรกในหม้อน้ำแบตเตอรี่น้ำมันเกียร์น้ำมันหล่อลื่นให้อยู่ในระดับที่กำหนดไม่พร่องหรือลดระดับลงอย่างรวดเร็วที่สำคัญหากรถมีอาการผิดปกติอาทิเครื่องยนต์มีเสียงดังมีคราบน้ำมันหยดมีกลิ่นเหม็นไหม้หรือสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถให้นำรถไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว
1: ผู้ขับขี่นะคะควรที่จะนำรถค่ะเข้าตรวจสอบสภาพตามระยะทางแล้วก็วงรอบการใช้งานนะคะถ้าหากพบอาการผิดปกติอุปกรณ์ชำรุดหรือว่าหมดอายุก็ควรที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก็จะสามารถลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันอุบัติเหตุป้องกันภัยทางถนนเดินทางปลอดภัยแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่าเวลาชัยโชคได้ดีที

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอด

ป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมแย่แฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยกรชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อพื้นดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อพื้นป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะสถานที่พักตามเทือกเขาแล้วก็ยอดดอยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นก็มักจะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สค่ะซึ่งหากว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้งานไม่ถูกวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการติดตั้งและก็การใช้งานอย่างถูกวิธีมาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นผู้ประกอบการควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: รรมหรือมอก.โดยติดตั้งในห้องน้ำที่มีช่องลมและพัดลมระบายอากาศพร้อมจัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องพักติดตั้งสวิตช์พัดลมสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างอีกทั้งมันตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นมิให้มีแก๊สรั่วไหลเพื่อป้องกันแก๊สสะสมในห้องพักทำให้เกิดอันตรายได้รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำวิธีใช้งานในจุดที่มองเห็นอย่างชัดเจนนักท่องเที่ยวควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ควรอาบน้ำเกิน10นาทีหากมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงหรือได้กลิ่นแก๊สให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำในทันทีหากอาบน้ำติดต่อกันหลายคนให้เปิดพัดลมระบายอากาศและประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อป้องกันการสูดดมแก๊สเข้าสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตได้กรณีพบคนหมดสติจากการสูดดมแก๊สให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปอยู่ในที่โล่งซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมจัดให้นอนบนพื้นราบคลายเสื้อผ้าให้หลวมและทำการปั๊มหัวใจจากนั้นให้รีบนำส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในบริเวณที่ปลอดภัยการใช้งานอย่างถูกวิธีและก็การหมั่นตรวจสอบให้มีสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มักจะพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกสวนน้ำหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ด้วยความซุกซนของเด็กหรือว่าการที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดก็อาจจะทำให้เด็กนั้นนะคะได้รับอันตรายได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีคำแนะนำข้อควรปฏิบัติที่จะช่วยลดอุบัติภัยจากการพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายกับเด็กที่เกิดจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังนี้สวนสนุกให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยขนาดและรูปร่างของเด็กมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นและดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกสวนน้ำเลือกเที่ยวสวนน้ำที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมทางน้ำรวมถึงดูแลการเล่นน้ำของเด็กอย่างใกล้ชิดหากเด็กจมน้ำจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีสวนสัตว์ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ยื่นแขนขาเข้าไปในกรงสัตว์หรือเล่นกับสัตว์รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวเหล็กหรือขอบบ่อซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกทำให้ถูกสัตว์ทำร้ายได้ห้างสรรพสินค้าไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณบันไดเลื่อนหรือลานจอดรถอีกทั้งไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้าหรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้าเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและพลัดตกรวมถึงดูแลไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อนหรือเอานิ้วแหยบตามช่องต่างๆตลอดจนไม่ให้เด็กยื่นแขนขาและศีรษะออกนอกราวบันไดเลื่อนเพราะอาจได้รับอันตราย
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะเมื่อเราพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดการปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปจนถึงการไม่ดูแลแล้วก็ไม่ตรวจสอบให้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เรานั้นได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดจนอาจถึงเสียชีวิตได้ค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้ามาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าได้แก่สายไฟฟ้าที่อยู่ด้านนอกอาคารใต้ฟ้าเพดานหรือหลังคารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณที่ชื้นแฉะหรือมีการทำงานเกี่ยวข้องกับน้ำเพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีผู้ใช้งานควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วรวมถึงร้อยสายไฟใส่ท่อหรือทำรางครอบห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนที่ชื้นแฉะเพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยควรสวมรองเท้าทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ชื้นแฉะจะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูดไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งานไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองเนื่องจากความไม่ชำนาญอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้กรณีพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟและสับคัตเอาท์พร้อมนำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งหนังสือพิมพ์กิ่งไม้เขี่ยสายไฟหรือดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้ออกจากบริเวณที่กระแสไฟฟ้ารั่วห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดโดยตรงเพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ามองอาจารย์รุ่นเดียวกับคุณครูเนี่ยค่ะคือเขาจะกลัวไอทีมากมีความรู้สึกว่ามันห่างตัวเองแล้วไม่อยากที่จะลองทำมีความรู้สึกทำแล้วมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าก็อยากจะฝากบอกว่ามันไม่ใช่ไกลตัวนะมันใกล้ตัวเรามากเหลือเกินแล้วยิ่งเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งเราก็ต้องเก่งด้วยไปกับเขาคือจริงๆแล้วมีบล็อกเป็นของตัวเองเพื่อจะได้นำเอาเนื้อหาวิชาที่ได้สอนไปเนี่ยมาวางไว้บนบล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ได้ชม VTR ของอาจารย์แว่นไปเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าWordPress เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่ามันมีลูกเล่นมีเครื่องมือให้เรานะได้ทำได้ง่ายคือไม่ต้องมีหัวทางศิลปะแต่ว่าก็สามารถทำให้เว็บตัวนี้ออกมาสวยงามได้เพราะเขามีบล็อกมาตรฐานหรือเป็นรูปแบบของมาตรฐานเขาอยู่แล้วในเรื่องของธีมอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากค่ะพอเราเปิดเข้าไปใน Google เนี่ยมันจะมีภาพให้เราเลือกมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปออกแบบเองหรืออะไรเองเราสามารถเลือกในรูปภาพที่เราคิดว่าเนี่ยมันสื่อความหมายได้ดีหรือเป็นภาพจากวิดีโอก็มีนะคะที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนรู้นอกจากเป็นเนื้อหาบทเรียนแล้วอย่างไปแข่งขันหุ่นยนต์มาอยากให้เด็กได้เข้าไปดูเราก็เอามาใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นแล้วก็สภาพพลาสติกอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของของแข็งนะคะทำให้เรียนรู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยที่นักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้มันจะมี

สสารที่เป็นของแข็งตั้งแต่บนศีรษะของนักเรียนก็มีกิฟต์มีอะไรนะหนังยางที่มัดผมอยู่นะบางคนก็มีต่างหูมีแว่นตาหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเรียนจะพบว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่ในสิ่งที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันนะคะในด้านของคุณสมบัติที่เป็นสภาพยืดหยุ่นนักเรียนดูสภาพยืดหยุ่นนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของของแข็งคือมันเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำใครมีหนังยางอยู่นะนักเรียนลองเอามาดูลองดึงในขณะที่เราออกแรงดึงเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปร่างคือยืดออกแต่พอเราไม่ดึงมันอ่ะมันก็กลับสภาพเป็นวงกลมหนังยางกลมๆเหมือนเดิมนี่แหละคือคุณสมบัติของของแข็งนักเรียนคิดว่าเหล็กเนี่ยมันมีสภาพยืดหยุ่นได้ไหมได้มันยืดถ้ามีแรงกระทำมันก็สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่เรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือตัวต่อไปนั่นคือสภาพพลาสติกนักเรียนดูสภาพพลาสติกเนี่ยก็หมายความว่าวัตถุแข็งๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีแรงกระทำเมื่อถูกแรงกระทำมีแรงภายนอกมากระทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วมันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนตอนเด็กๆ เคยเล่นดินน้ำมันเราซื้อดินน้ำมันมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะนึกออกไหมคะแต่พอเราเริ่มขยำมันนั่นคือแรงไปกระทำต่อดินน้ำมันปรากฏก้อนดินน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนทันทีเป็นก้อนกลมๆเป็นรูปสัตว์เมื่อเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยพอเอาแรงกระทำออกมันก็ยังเป็นรูปสัตว์อยู่เหมือนเดิมเป็นก้อนกลมๆอยู่เหมือนเดิมมันไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นดินน้ำมันก้อนสี่เหลี่ยมได้นั่นแสดงว่ามันเปลี่ยนรูปร่างอย่างถาวรนะเราเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็นสภาพพลาสติกนะสำหรับก๊าซเนี่ยนักเรียนจะพบว่าโมเลกุลค่อนข้างอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะมันเลยเป็นสสารที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะหลังจากที่ได้ลองสร้างงานบน WordPress ก็มีความรู้สึกว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราสอนในห้องแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกว่ายากแล้วก็เขาไม่เข้าใจนะเวลานั้นแล้วบางคนก็บอกว่าครูสอนเร็วเกินไปจดไม่ทันนี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะพอมองเห็น WordPress ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสร้างเนื้อหาตรงที่เราได้สอนไปเนี่ยแล้วเด็กได้กลับมาเรียนรู้อีกครั้งนึงเขาก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยถ้ามองเด็กทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในแต่ละวันแต่ถ้าเราให้ใบงานเข้าไปแล้วคือเหมือนกับเราไปแย่งเวลาเข้ามาวันนึงสัก10นาทีเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเขาที่จะได้หาสิ่งที่ทำให้ด้านวิชาการของเขาอ่ะดีขึ้นดีกว่าที่เขาจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับแชทกับเพื่อนเพราะถ้าเกิดหลายๆวิชาเนี่ยช่วยทำหรืออาจารย์ช่วยสร้างตรงนี้ขึ้นมาคือเหมือนกับขโมยเวลาเด็กมาในส่วนของเนื้อหาความรู้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะหลังจากที่เรียนเรื่องสภาพสมบัติเชิงกลของสสารจบไปแล้วครูอยากให้เรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแต่แบบฝึกหัดถ้าเรียนยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมานักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในครูคนดีนะคะเข้าไปในเว็บของครูคนดีนักเรียนก็จะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำใบงานไปด้วยนะคะครูว่านักเรียนทุกบ้านเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตนักเรียนกับบ้านก็ไปดูนะคะนักเรียนเข้าไปดูรายละเอียดในนี้เนี่ยครูก็จะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆในส่วนที่ครูสอนหนูอยากให้ครูเพิ่มเติมอะไรก็ใส่เข้าไปในไลน์ที่เป็นคอมเมนต์ส่งมาถึงครูก็ได้นะคะนะครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำแบบนี้เนี่ยครูทำเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจะได้ช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ

0: อาจารย์เขาจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาให้ลงไว้ให้เราเสร็จแล้วเราสามารถทบทวนกับมันได้แล้วเราก็นำความรู้นี้ไปทำได้หลายอย่างอย่างทบทวนการบ้านทำโจทย์สมมติถ้าเรามีอะไรสงสัยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ให้อาจารย์เขาตอบ
1: รู้สึกดีครับที่อาจารย์ได้สามารถสร้างเว็บเพจหรือบล็อกนี้ขึ้นมาก็สามารถทำให้เราได้สนิทกับอาจารย์มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าหาอาจารย์มีบล็อกนี้ขึ้นมาเราก็สามารถว่าเราสามารถพูดความในใจได้บอกความในใจได้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาอาจารย์ก็ได้หรือว่าเราสามารถส่งข้อความนี้ไปหาอาจารย์ได้ครับ
2: ก็ในบล็อกของครูคนดีนะคะนอกจากที่จะได้ทบทวนความรู้ที่เป็นเนื้อหาอยู่ในบล็อกแล้วนะคะดิฉันก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจจะสงสัยก็คือบางทีนะคะเราเนี่ยจะไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ตรงๆพอมีบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ดิฉันนะคะสามารถถามโพสต์ถามคอมเมนต์ถามข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆได้ซึ่งเป็นบล็อกที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านฟิสิกส์อะค่ะ
3: ในการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าโพสถามอาจารย์อะมันเหมือนกับได้ความเป็นส่วนตัวเราจะมีความมั่นใจในการที่จะถามบางทีเราจะอายเพื่อนเมื่อเราเข้าไปถามปุ๊บอะบางทีคำถามที่เราถามมันอาจจะไม่ละเอียดพอพอเราได้ไปอ่านของเพื่อนเราก็อาจจะแบบเป็นการทบทวนของเราเองเก็บเล็กๆน้อยๆครั้งแรกเราเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราเข้าไปทัวร์เราจะเก็บได้มากขึ้นมันทำให้เราจำและดีกว่าเหมือนกับเรียน1ต่อ1อะค่ะที่เพื่อนๆไปหาเรียนกันแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียอะไรแค่เราเข้ามาที่เว็บครูคนดีเข้าไปที่บล็อกของอาจารย์แล้วก็ถามกับอาจารย์เขาแล้วอาจารย์เขาก็จะตอบเราค่ะ
4: หลังจากที่สอนเด็กไปแล้วแล้วก็บอกว่าให้เด็กเข้าไปถ้าคือถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูบนบล็อกเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วยังไม่เข้าใจอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าเด็กก็มีทั้งเขียนถามมาในเรื่องที่เรียนที่ตัวเองยังไม่เข้าใจบางคนก็ถามปัญหาส่วนตัวบางคนก็ถามปัญหาเรื่องเรียนว่าจะเรียนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งคิดว่าเขาอยากจะบอกหรืออยากจะถามแต่ไม่กล้าถามในห้องเรียนหรือไม่กล้าที่จะมาพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากคำถามไว้บนเว็บก็พยายามตอบกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาเขียนบทความอะไรมาลงบนเว็บอันนี้เพื่อฝึกการอ่านและการเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะให้มาลองสร้างเว็บของตัวเองบล็อกของตัวเองการที่เราดึงความรู้จากตัวเราเองหรือประโยชน์ความรู้เรื่องอื่นๆเข้ามาวางไว้บนเว็บซึ่งทำให้นักเรียนเข้ามาแล้วก็มาอ่านมาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและอีกอย่างหนึ่งได้มีการโต้ตอบกับนักเรียนมันทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กก็เข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วเด็กก็ได้แสดงออกในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพอลงมือทำไปสักพักหนึ่งก็ได้เชิญชวนครูในกลุ่มสารวิทย์เนี่ยค่ะว่าถ้าใครมีบทความดีๆเอามาลงมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบล็อกอันหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วมีความรู้ออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นบล็อกสร้างไว้เพื่อวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวแต่คิดว่านำความรู้เรื่องอื่นมาด้วยทำให้ทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
5: ดูแล้วก็น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมต้องขออภัยเอาไว้ด้วยที่ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติของ WordPress ได้ทั้งหมดเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดจริงๆครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณครูก็น่าจะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ WordPress แล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงครับที่สำคัญคือต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความของเด็กๆหรือว่าจะเป็นการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะฮะก็จะทำให้คุณครูสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้ในเวลาไม่กี่นาทีครับ และเช่นเคยครับใครที่ไปพบเจอกับคุณครูท่านไหนที่นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีฝากแนะนำเข้ามาที่รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครจากหลักฐานจารึกในพงศาวดารย้อนหลังไปราว300ปียืนยันว่าชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครหรือสาครบุรีในเวลานั้นมีระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรป่าชายเลนและสัตว์น้ำเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ชุมชนชายฝั่งมหาชัยตะวันออกอันประกอบด้วยตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์เริ่มมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นป่าชายเลนลดน้อยลงสัตว์น้ำวัยอ่อนไม่มีที่อยู่อาศัยแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งถูกคุกคามด้วยเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลการขายหน้าดินและที่สำคัญได้แก่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งกุลาดำล่มสลายเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2529ถึง2534ทำให้น้ำทะเลกลืนพื้นที่นากุ้งนำไปสู่การหาประโยชน์ของนายทุนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพื้นที่ของโรงเรียนในอดีตเคยเป็นนาเกลือมาก่อนและเคยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำเช่นกันดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์กุ้งกุลาดำล่มสลายโรงเรียนประสบปัญหาขาดทุนที่ดินถูกเปลี่ยนการถือครองไปสู่นายทุนสภาพบ่อเลี้ยงกุ้งในโรงเรียนกลายเป็นบ่อกุ้งร้างจากปัญหาทั้งหมดนี้โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ครูและนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเราและประชากรศึกษาเพื่อหาแนวทางและทฤษฎีสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับวันนี้ห้องเรียนของเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเพื่อจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งผู้ทุ่มเทในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ำกัดเซาะครับซึ่งนอกจากจะป้องกันได้แล้วยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลทดแทนได้อีกด้วยนอกจากนั้นครับยังให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านอุทยานการเรียนรู้อีกด้วยคุณครูทำได้อย่างไรได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วครับ

0: าจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ครับอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมสิงห์วิทยาครับอาจารย์ครับติดตามค้นหาอาจารย์เพื่อจะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงแต่ก่อนอื่นนี่น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
1: ตอนนี้กำลังเพาะกล้าไม้ชายเลนนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะเดิมทีเดียวโรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เลยมีไม่ถึง 1% แล้วเราก็มาช่วยกันฟื้นฟูจากบ่อกุ้งร้างทีนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเราเริ่มทำตั้งแต่ปี2138-39 10กว่าปีมาแล้ว
0: 10กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็ยังทำต่อเนื่องเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่น4รุ่น5แล้วที่
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะมองไปตรงนี้ผมจะไม่เห็น
1: ต้นไม้เลย
0: จะไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มองไปจะมีอะไรฮะฝั่งนี
1: ้ก็จะเป็นบ่อกุ้งร้าง
0: บ่อกุ้งร้าง
1: บ่อกุ้งร้างที่ไม่มีต้นไม
0: ้ไม่มีต้นไม้เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นบ่อกุ้งที่ร้างด้วย
1: ร้างด้วย
0: มันหดหูเลยนะ
1: หดหู
0: ครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเด็กเขากำลังเตรียมกล้าไม้เพื่อจะไปปลูกต่อไปเรื่อยๆทำต่อไป
1: คือขณะนี้ในพื้นที่โรงเรียนมันเต็มแล้ว
0: ครับ
1: แต่เรามีโครงการร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่จะต้องเอากล้าไม้ที่เพาะแล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ชายฝั่งครับ
0: อ๋อขยายพื้นที่ไปอีก
1: ขยาย
0: หลายประเด็นที่น่าสนใจก็การปลูกเพื่อไม้กงกลางนี่ประเด็นก็เพื่อจะให้ยึดเกาะ
1: หน้าดินนะฮะ
0: แล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตัวเล็กๆมาอาศัยเป็นแหล่งอาหารอะไรนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดินอันนี้อาจารย์ก็ทำได
1: ้ทำอันนี้เราทำอยู่กับชุมชนอยู่แล้ว
0: ที่อาจารย์เรียกว่าอุทยานการเรียนรู
1: ้คร
0: ับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: เรื่องอุทยานการเรียนรู้เนี่ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี
0: ้
1: แต่หลังจากเราพัฒนาจากบ่อกุ้งร้างให้เป็นพื้นป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราก็พยายามนำนวัตกรรมนำอุปกรณ์เอาเรื่องต่างๆเข้ามาผนวกไว้ในตรงนี้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้
1: เราก็พอเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็มองว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ
0: ่
1: ก็น่าจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ก็เรียกว่าอุทยานการเรียนรู้ไปนะฮะซึ่งเราใช้นามของพันท้ายนรสิง
0: ห์เป็นอุทยานการเรียนรู
1: ้พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นนามของท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์ครับ
0: จริงๆก็เพื่อเด็กเหล่านี้นะฮะเด็กในพื้นที่ที่เขาเติบโตมาแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ด้วยใช่ไหม
1: เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเลย
0: ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่น้องๆเขากำลังเตรียมกล้าไม้เอาดินใส่ถุงอะไรแบบนี
1: ้
0: เราไปดูพื้นที่นิดนึง
1: ได้ครับ
0: จะได้ขอเรียนรู้ไปกับอาจารย์กับครูด้วย
1: ยินดีครับยินดีครับครับคุณแอ๊ดครับขณะนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์แล้วนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะนี่อยู่อุทยานแล้วนะคร
1: ับซึ่งในอดีตเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะ
0: อุ้ย
1: เป็นบ่อกุ้งร้าง
0: ไม่ร่มรื่นอย่างน
1: ี้ไม่ใช่อย่างนี้
0: สะพานไม้แบบนี้ก็ไม่มี
1: ครับแล้วมองไปทางไหนก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเข้ามา
0: ที่มากับน้ำด้วย
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรามองว่าเอ๊ะนะพื้นที่อย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมถึงแล้วมันเกี่ยวข้องกับนิเวศป่าชายเลน
0: คร
1: ับเราก็มามองว่าป่าชายเลนมันน่าจะมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาได
0: ้ครับ
1: แล้วป่าชายเลนก็คือสังคมพืชนะฮะที่เกิดขึ้นในบริเวณน้ำทะเลท่วมถึง
0: ครับ
1: ซึ่งสังคมพืชพวกนี้ก็จะมีต้นโกงกางต้นแสมต้นตะบูนต้นจากแล้วก็อีกหลายสายพันธ
0: ุ์แล้วสังคมพืชที่อาจารย์บอกว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าจะดูความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาวัดกันยังไงฮะ
1: สิ่งที่วัดนะฮะหนึ่งเรื่องของตะกอนเลน
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เรื่องสัตว์หน้าดินเช่นปลาตีนกุ้งดีดขันปูก้ามดาบแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าตรงไหนมีตะกอนเลนดีๆพันไม้ก็จะเจริญเติบโตได้มาก
0: แบบนี้ถือว่า
1: สมบูรณ
0: ์มากๆเลยที่เราเห็นเป็นเหมือนเลนเป็นดินโคลนอะไรแบบนี้นี่แหละความอุดมสมบูรณ์
1: ใช่ใช่นี่เป็นตัวชี้วัดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการหลอมรวมของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเชิงระบบนิเวศถ้าน้ำขึ้นมาในระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าปลาชนิดต่างๆเข้ามามากมายเพราะว่าป่าชายเลนก็เหมือนเสมือนบ้าน
0: ครับ
1: เสมือนแหล่งอาหารเหมือนครัว
0: อ๋อ
1: เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแต่ก่อนไม่มีป่ากงกลางไม่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะอาจารย์ได้ทําให้มันเกิดขึ้นมาแล้ว10กว่าปี
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ถ้ามาตรงนี้จะร้อนมาก
0: ร้อนมาก
1: ร้อน
0: นี้เราเย็นสบาย
1: คุณแดดครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนนะฮะ
0: ไ
1: ปดูเรือนยอดไม้คร
0: ับ ครับ
1: ครับผม
0: ข้างบนเป็นเรือนยอดไม้เหรอ
1: ครับผมคือการเรียนรู้เรื่องนิเวศป่าชายเลนเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงเรือนยอดไม้อะครับ เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: อย่างเช่นนะฮะถ้าเราสังเกตนะฮะ
0: ค
1: ุณแอดสังเกตไหมฝักมันนะนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อมันมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเรื่องของใบแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเมล็ดมันหรือฝักมันนะครับครับผม
2: ที่เป็นยอดแดงๆอันนั้น
1: อันที่เป็น
2: นั่นคือยอด
1: เล็กๆฮะครับมีเรือนยอดไม้ครับ
2: แล้วก็มีฝักที
1: ่
2: ห้อยลงมานะ
1: ครับ
2: เล็กๆคล้ายๆถั่วฝักยาวถ้าดูอย่างระยะนี้นะ
1: เสร็จแล้วเวลาในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเด็กเขาจะมาสังเกตข้างบนว่าถ้าฝักมันร่วงลงมามันก็จะไปทิ่มในเลนไปจิ้มในเลน
2: เกิดอะไรขึ้นฮะพอฝักทิ่มลงมา
1: ก็มันจะเกิดรากขึ้นแล้วก็เกิดแตกใบอ่อนอย่างที่คุณแอดดูตรงนั้น
2: ก็เป็นต้นใหม่ขึ้นมา
1: ต้นใหม่ขึ้นมาแต่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรามีวิธีการจัดการก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ามันขึ้นแบบสเปะสปะแล้วมันก็จะมองว่าเรื่องการจัดการมันก็จะยากเขาก็จะเก็บฝักไปเพาะกล้าอย่างที่เราดูที่สถานีเพาะกล้าแล้วก็เอากล้าไม้เนี่ยไปปลูกในจุดที่ยังไม่มีต้นไม
2: ้ทีนี้ครับอาจารย์ครับคือการที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยคือเด็กจะเรียนรู้อะไรยังไงบ้าง
1: คือต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มว่าป่าชิเลนเนี่ยมันจะขึ้นได้ในพื้นที่ใดองค์ประกอบทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็สายพันธุ์ของพืชเช่นพืชบางชนิดเนี่ยเขาจะขึ้นในน้ำที่ท่วมขังสูงๆไม่ได้เช่นพวกตะบูนเนี่ยก็จะขึ้นในบริเวณที่ดอนหน่อยอย่างกงกลางเนี่ยก็จะขึ้นบริเวณที่น้ำท่วมเป็นระยะคือไม่ท่วมขังทีเดียวนะฮะคือไม้เชเลนมันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าถ้าน้ำท่วมนานเนี่ยการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีก็ต้องมีการขึ้นลงเพราะการขึ้นลงของน้ำเนี่ยมันจะนำพาเรื่องตะกอนเรื่องธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีการจัดการมีการเฝ้าติดตามที่ดีเนี่ยพันไม้เฉลี่ยก็จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างเงี้ยครับ
2: ครับถึงแม้ว่าเด็กจะเป็นคนท้องที่เกิดที่นี
1: ่
2: แต่ถ้าเด็กไม่มีความรู้ไม่มีภูมิปัญญานี้ก็จะเอามาจัดการเอามาทำความเข้าใจกับป่ากงกลางในพื้นที่ของเขาไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องให้ความรู้ครับ
1: จริงๆถ้าคนพื้นที่นอกเนี่ยนอกพื้นที่มาเราก็ต้องให้ความเข้าใจความรู้เขาก่
2: อ
1: นว่าป่าเฉลี่ยคืออะไร
2: ครับ
1: ความสำคัญของป่าเฉลี่ยมันมีอะไรบ้าง
2: ทำไมถึงคิดว่าคนนอกพื้นที่เราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้ครับ
1: คือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นสมบัติของทุกคนร่วมกันเพราะว่าเมื่อช่วยกันแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยในระยะยาวมันก็จะเป็นผลที่ดีพวกเรา
2: ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพื้นที่เท่านั้น
1: ไม่ใช่คนพื้นที่
2: เพราะบางทีคนนอกพื้นที่แหละอาจจะทำลายป่ากงกลางมากกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆ
1: ใช่ครับอันนี้มันเป็นทั้งทางตรงและทางอ้
2: อม
1: คร
2: ับผมงั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นฐานปฏิบัติการ
1: ครับผม
2: ที่ทั้งเด็กๆในพื้นที่คุณครูหรือว่าคนที่อยู่จากภายนอกมาศึกษามาดูงานความเข้าใจก็จะเรียนรู
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
2: จากรากเมื่อกี้ผมเรียนรู้แล
1: ้
2: วแล้วก็โคนตมด้วยนะ
1: ครับ
2: ความสมบูรณ์มาถึงยอดผมเรียนรู้แล้วผมต้องเรียนรู้อะไรต่อไปอีก
1: ทีนี้จะไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์หน้าดินหรือที่เกิดจากป่าเชเลนที่หลังจากป่าได้รับการพัฒนาแล้วและมีความสมบูรณ์เนี่ยนี่ตัวชี้วัดอีกสำคัญนึงก็คือเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ใน
2: แล้วที่บอกว่าเพิ่มพื้นที่ดิน
1: เพิ่มพื้นที่ดินอันนั้นคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ชุมชนคือเด็กเราเนี่ยอยู่ในชุมชนผู้ปกครองก็อยู่ในชุมชนงั้นผู้ปกครองเขาก็จะมีกระบวนการการคิดในเรื่องของการเฝ้าระวังชายฝั่งโดยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
2: ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
1: ครับผม
2: ซึ่งสำคัญมาก
1: สำคัญมาก
2: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่เราคุยกันมาดูกันมาทั้งหมด
1: ป่าชิเลนี่ก็อยู่ไม่ได้
2: อยู่ไม่ได้เลย
1: ครับผมครับ
2: หน้าตาไม้ไผ่เป็นอย่างไรถือเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหอาจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่นี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระซ้อรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้าวป่าค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนั้นก็เข้ามาตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมต
1: ร
0: ต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โหเยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นว่ามันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่น
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อ จากนั้นทอดพระเนตรคัสการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศกาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันไก่ประดูหางดำ 1,160 ตัวพันไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันเป็ดไข่ 2,580 ตัวพันเป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันสุกร 30 ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระ

0: ราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้ 6,163 ต้นทั้งนี้ในปี 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี 2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อสวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยินงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไซงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไซงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไซงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไซงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดๆทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระดีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนัก

งานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตถยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพดลพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัตถยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสัตยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังวัตถยาสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรณคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลประทานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสก

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่าย

อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คนระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลากจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อย

พื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายของคนส่วนใหญ่รวมถึงการเรียนพละศึกษาซึ่งพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้รายการครูพบกูรูได้เชิญอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมาเป็นกูรูเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสอบทักษะพื้นฐานและการทดสอบทักษะพื้นฐาน
1: อยากได้เทคนิคในเรื่องของการวอร์มกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยค่อนข้างที่จะวอร์มซึ่งจะแตกต่างกันความหนักความเบา
2: คาดหวังที่อยากจะได้เกี่ยวกับการวอร์มอัพที่ถูกวิธีในการเพื่อจะนำเข้าสู่บทเรียน
3: ผมอยากได้เทคนิคใหม่ๆ
4: ในเรื่องของฟิตเนสโค้ชแล้วก็ผู้สอนผู้รักษาประตูอยู่ที่ไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ขึ้นตรงอยู่กับสโมสรเอเวอร์ตันจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักวิสาหกิจกีฬาประจำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับที่เพิ่งไปแข่งเอเชียนเกมที่กวางโจวที่ประเทศจีนที่ผ่านมาด้วยวิชาพละศึกษาเป็นวิชาเดียวที่ทำให้เนี่ยร่างกายของนักเรียนผู้เรียนเนี่ยได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดซึ่งวัตถุประสงค์ของพละศึกษาเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องของทักษะเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เรื่องของเจตคติทั้ง5ด้านนะครับเราต้องพัฒนาผู้เรียนทั้ง5ด้านมาพร้อมกันซึ่งคุณลดบางอย่างเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิชาอื่นเช่นเรื่องของความมีน้ำใจในกีฬานะครับซึ่งมันต้องเกิดมาจากการทำไมครับแข่งขันการได้เรียนรู้ของความเป็นผู้ชนะการได้เรียนรู้ของการเป็นผู้แพ้นะครับมันทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือชีวิตเป็นจริงในปัจจุบันได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทนะครับการให้เราได้ผิดหวังเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานในเรื่องการเรียนมันทำให้เราได้คิดได้ปรับตัวไม่คิดหาทางออกที่ผิด
5: ขออนุญาตไปที่อาจารย์พลพัฒน์ครับ
4: อาจารย์พลพัฒน
5: ์พระศึกษาเราเป็นไงบ้างครับ
4: เรียนไปเพื่ออะไรครับ
3: สิ่งที่ผมมุ่งเน้นในสำหรับเด็กนักเรียนก็คือพื้นฐานการฝึกพื้นฐานของกีฬาต่างๆชนิดกีฬาต่างๆซึ่งมันจะนำไปสู่ของการให้เด็กได้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อเด็กได้เกิดการเคลื่อนไหวโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าที่ตื่นเช้ามาเคลื่อนไหวแค่เดินแค่วิ่งธรรมดาหรือว่าแค่ใส่เสื้อผ้าแต่งตัวมาเรียนอันนี้ก็เคลื่อนไหวแต่พอมาอยู่เรียนแล้วจะมีหลักการเช่นเด็กฟุตบอลนะครับตีงปองเทนนิสเรื่องอะไรแต่ที่เขาถนัดกันนะครับก็เป็นการฝึกพื้นฐานก็มาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเราได้มีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอมีสุขภาพที่ดีแล้วสติปัญญาก็จะตามมาทำให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
6: เวลาที่ผมสอนพละศึกษาให้กับนักเรียนจะเน้นเด็กเสมอเหมือนที่อาจารย์พลพูดเราไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องกีฬาแข่งอย่างเดียวคนที่จะเรียนเก่งพละศึกษาสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องเรียนด้วยเล่นกีฬาควบคู่ไป

0: ด้วย
1: ที่อาจารย์พลพัฒน์พูดเมื่อสักครู่เรื่องของทักษะนะครับเคยมีนักเรียนถามอาจารย์ไหมครับว่าเราเรียนทักษะไปทำไม
2: มีครับ
1: ครับอาจารย
2: ์ฝึกไปทำไม
1: ครับ
2: เล่นไปทำไม
1: ครับ
2: ผมก็ตอบเด็กไปว่าถ้าไม่ฝึกก็จะไม่เกิดความชำนาญ
1: อย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็คือเพื่อให้เกิดความชำนาญวิชาพลศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดสุขภาพแต่เฉพาะภายในชั่วโมงเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อปัจจุบันแต่ว่าเราทำเพื่ออนาคตวิชาพลศึกษาจะดูได้ว่าประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไปดูที่ตอนไหนฮะไปดูที่ตอนพักดูตอนพักว่ามีเด็กมายืมสมมติอาจารย์สอนวอลเลย์บอลพักเที่ยงมีคนไปยืมลูกวอลเลย์บอลไปซ้อมไหมพักเย็นมีคนไปยืมลูกวอลเลย์บอลไปซ้อมไหมโอเคซ้อมอันเดอร์นะครับดอกไปเอ๊ะวันนี้อาจารย์นัดสอบนะ20ครั้งก็ต้องซ้อมพอเมื่อไปซ้อมปั๊บก็เกิดการออกกำลังกายก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือนี่คือประโยชน์ของการฝึกทักษะต่อไปผมขออนุญาตไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าการขั้นตอนการสอนวิชาภาษาของเราก็คือเริ่มต้นด้วยขั้นเตรียมถูกไหมครับก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายขั้นเตรียมขั้นอธิบายและสาธิตนะครับแล้วก็เป็นขั้นฝึกขั้นนำไปใช้แล้วขั้นสรุป
3: ในเรื่องของการวอร์มถ้าเอาเด็กไปเรียนว่ายน้ำนะคะคือในเวลา1ชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะเร็วแป๊บเดียวนะครับเพราะนั้นคือไปถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยปึ้งเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยว่าลงน้ำที่โรงเรียนแล้วมันจะหนาวเขาจะวิ่งรอบสระก่อนเลย1รอบก็คือถือว่าเป็นการวอร์มไปในตัวของเขาด้วยเพราะหนึ่งด้วยเวลาจะให้มายืดมาแขนมาหมุนมาทำทักษะในการวอร์มเยอะๆมันก็จะหมดเวลาไม่ทันก็คือจะเป็นลักษณะนี้อยู่ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่มันมีการอุ่นร่างกายแบบทั่วไปกับการอุ่นร่างกายแบบเฉพา
3: ะ
1: ก็จะเป็นเฉพาะชนิดกีฬานั่นเลยถ้าฟุตบอลก็เริ่มกับฟุตบอลเลยหลายคนก็ถามผมเหมือนกันว่าตกลงจะให้ยืดก่อนแล้วค่อยวิ่งหรือวิ่งก่อนแล้วก็ยืด
3: มันมีตายตัวไหมคะ
1: มันไม่มีตายตัวหรอกครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาสังเกตเขาเรียกว่าเทรนแนวโน้มของทางต่างชาติเนี่ยจะหนักไปทางเรื่องของวิ่งก่อนแล้วค่อยมายืดผมถามว่ามันมีอะไรผิดไหมมันก็ไม่มีอะไรผิดขั้นตอนหรอกครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลักษณะแนวโน้มจะเป็นเรื่องของการวิ่งก่อนแล้วค่อยมายืดเพราะก็เท่าที่ผมไปนิเทศการสอนตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยเวลาที่นิสิตฝึกสอนผมไปฝึกสอนเนี่ยเวลาคาบการเรียนหนึ่ง50นาทีผมคิดว่าหมดไปกับการเข้าแถวเช็คชื่อแล้วก็การอุ่นร่างกายเนี่ยผมว่าเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มเรียนจริงๆเล่นจริงๆอ่ะประมาณสักไม่ถึง10-15นาที
3: ค่ะใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องเตรียมเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวิชาอื่น
3: ไม่ใช่ต่อไป
1: เพราะฉะนั้นหมดเวลาไปกับการยืดเหยียดอ่ะตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้ดีคิดว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจะจำเป็นทีนี้มาสู่ในเรื่องของการประเมินผลนะครับเป็นไงว่ามีปัญหาเรื่องการประเมินผลนักเรียนไหมครับวิชาพลศึกษา
0: ผมจะประเมินทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเป็นรายบุคคลนะส่วนมากแล้วเราจะเน้นรายบุคคลแล้วก็บางกิจกรรมบางอย่างเราจะเน้นเป็นรายกลุ่มด้วย
1: ครับ
0: เพราะมันมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วเกณฑ์ปกติอยู่แล้ว
1: เน้นไปที่ทักษะหรือว่าความรู
0: ้
1: มากกว่ากัน
0: ผมจะเน้นทักษะก่อนฮะเพราะว่าถ้าทักษะคุณเรียนรู้ได้แน่นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเทคนิคเลย
1: ทุกด้านเนี่ยมันมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับมีความสัมพันธ์เท่าๆกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆด้านต้องตกอยู่ประมาณด้านละ20ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากอาจารย์ว่าอย่าไปอะไรตรงทักษะมากจนลืมหรือว่าละเลยในส่วนของตรงอื่นด้วยเพราะว่าบทบาทของครูภาษาเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะพัฒนาเรื่องของทักษะอย่างเดียวเรื่องของความรู้เราก็ต้องให้เขาต้องให้เขาด้วยนะครับเรื่องของคุณธรรมเราต้องให้เขาด้วยเรื่องของเจตคติเราต้องให้ด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายเราต้องให้เขาด้วยก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันนะเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องศึกษาทั้งหมดมานะครับเดี๋ยวผมจะมาถึงในช่วงนี้ผมจะขออนุญาตสาธิตนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของการอุดร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของการสอนที่เราบอกว่าเราจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบแบ็กเวิร์ดคือการนำกิจกรรมขึ้นมาใช้แล้วก็ไปหาเรื่องของทักษะในส่วนที่เราจะสอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลนะครับแล้วก็การคูลดาวน์ตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมมีเด็กนักเรียนตรงนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็คอยสังเกตในส่วนที่ผมจะกิจกรรมที่ผมจะนำมาใช้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อสักถามเราก็สักถามกันภายหลังนะครับเกมพลศาสตร์ต้องเริ่มด้วยจากการเลยครับเรื่องของการวอร์มอุ่นร่างกายเนาะผมกำหนดพื้นที่แนวครึ่งสนามนะครับนะพวกเราวิ่งกระจายไปแล้วคนนี้มีหน้าที่วิ่ง

ไล่จับแต่ได้ปั๊บจับมือมาปั๊บเสร็จแล้วก็วิ่งไล่คนอื่นต่อนะที่เหลือเพื่อนไปจะไว้คนนี้อยู่ผมก่อนที่เหลือกระจายพื้นที่ครับขึ้นสนามไปเร็วโอเคพร้อมไปฮึบดีมากดีมากที่เหลือขยับขยับดีลบลบลบให้ได้ให้ได้ให้ได้ฮึบโยกโอเคมาได้แล้วครับอาจารย์ผมก็จะใช้วิธีเรื่องของการอุ่นร่างกายโดยใช้เรื่องของฟันเกมนะครับเกมสนุกสนานก็เป็นเรื่องของการวิ่งจะเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทักษะการเคลื่อนไหวนะครับอาจารย์จะเน้นย้ำเรื่องของว่าเมื่อเด็กเห็นช่องการเล่นบอลโยกตัวเมื่อมีที่ว่างก็เปลี่ยนสปีดนะครับโอเคผมแนะนำให้นิดนึงก่อนเราเลือกคนเลือกก่อนนะว่าใครที่เราเป็นเป้าหมายแล้วตกลงกันก่อนนะเป็นเป้าหมายเดี๋ยวเราไล่ไปพร้อมกันทีเดียวนะครับเป้าหมายเนี่ยควรจะเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดก่อนนะเพราะว่ามันจับยากนะถ้าคุณมาหลายๆคนปั๊บคุณไปจับคนที่วิ่งช้าเนี่ยมาเป็นเพื่อนมันจะถ่วงทีมเรานะ

0: อย่างที่อาจารย์เห็นก็คือผมนำเรื่องของฟันเกมเข้ามาใช้ก่อนจะสังเกตว่ากิจกรรมเนี่ยประโยชน์ที่ได้เนี่ยนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วนะครับการกระตุ้นให้ร่างกายมีความพร้อมเนี่ยจะลงไปเช็คชีพจรได้ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า120ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ได้เรื่องของการวางแผนนี่ออกไหมคือจะไปจับใครเนี่ยก็ต้องวางแผนก่อนนะครับเรื่องการประสานงานภายในกลุ่มเป็นทีมแล้วก็ครูต้องไม่ลืมที่จะให้รางวัลนะถ้าเขาทำในสิ่งที่ดีเนี่ยนะต้องไม่ลืมที่ให้รางวัลอาจจะเป็นถ้าเป็นฝรั่งอาจจะแตะมือนะชมนะโดยเพราะคนสุดท้ายได้ก็อาจจะเรื่องการปรบมือเมื่อกี้นี้เนี่ยอันดับแรกนะอันดับแรกได้เรื่องอะไรครับได้เรื่องของร่างกายไหมร่างกายเนาะร่างกายโอ้โหวิ่งทุกคนเหงื่อออกเกือบหมดเลยเหงื่อออกหมดเลยนะที่สองได้เลยครับอะไรนะครับ
1: ความว่องไว
0: โอ้ความว่องไวเห็นไหมโฟกเป็นไงเปลี่ยนทิศทางก้าวซ้ายโยกออกขวานะก้าวซ้ายปั๊บโยกออกขวากองหลังตามมาอีกโฟกโยกซ้ายออกขวาอีกทีนึงเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับนะสามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะเวลาเล่นจริงได้นะโอเคเดี๋ยวขอยืดกำลังอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกระจายหาที่ว่างเฉพาะตัวอ่ะไปเลยครับไปเล่นฟุตบอลต้องมีการยืดกำเนื้อไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บอ่ะท่าแรกก้าวเท้าปึ๊บก้าวเท้าปึ๊บย่อไปปึ๊บปึ๊บย่อค้างขึ้นย่อค้างขึ้นเตะขาหน่อยปึ๊บปิดเอวหน่อยเตะขาปิดเอวเตะปึ๊บปึ๊บทำเป็นสเต็ปปึ๊บยกขาออกนอกครับบิดสะโพกออกนอกครับขอครูปรบมือปั๊บเร็วขึ้นนะเร็วที่สุดครับเฮดี้แตะพื้นด้านขวาทีนึงด้านซ้ายทีนึงแล้วก็สปิดกิจกรรมอุปร่างกายที่ผมนำมาใช้ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่นะครับแบบดินามิกมันมี2แบบก็คือแบบสแตติกอยู่กับที่กับแบบที่2ที่ผมเลือกใช้ดินามิกสาเหตุที่ผมเลือกใช้ดินามิกเนื่องจากว่ากลุ่มนักเรียนที่มาวันนี้เนี่ยเป็นนักเรียนที่มีร่างกายส่วนใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำแบบไดนามิกได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่มันใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เขาจะต้องไปใช้ในเรื่องของการเล่นในสนามเรื่องการสปีดและการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางนะครับตรงนี้ก็อยากให้อาจารย์เอาไปเลือกใช้ดูนะครับ
2: คุณครูพรพัฒน์ได้นำเทคนิคฟันเกมมาใช้ในชั่วโมงเรียนพละศึกษาโดยได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่สอนมากยิ่งขึ้น
3: กติกาการเล่นก็คือให้ฝ่ายที่มีลูกบอลส่งลูกบอลให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วิ่งไปต่อท้ายฝ่ายที่เราส่งให้นะครับจนกว่าจะหมดถ้าทีมไหนหมดก่อนถือว่าทีมนั้นชนะนะครับเราทำการแข่งขันนักเรียนพร้อมยังครับ
4: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วนะไปถ้าเราปิดหน้าเราลูกบอลขนาดแค่นี้ใช่ไหมถ้าเราปิดหน้าอยู่ระยะนี้ประมาณนี้รับรองลูกบอลไม่ทะลุมือเราแน่ใช่ไหมครับถ้าเราโยนลูกมาโยนลูกมาระยะมือห่างแค่นี้ลูกบอลไม่สามารถหลุดรอดมาได้แต่ถ้าเราแยกกว้างลูกบอลรอดใช่ไหมเป้งเลยใช่ไหมส่งมาปุ๊บมาเห็นไหมส่งแรงก็ไม่เป็นไรขอให้บังหน้าเราไม่เป็นไรนะครับ
2: คุณครูพรพัฒน์ได้ให้นักเรียนหยุดพักแล้วสอนทักษะการส่งบอลเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนสามารถส่งบอลได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นก่อนที่จะปล่อยให้นักเรียนแข่งส่งบอลกันต่อซึ่งความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้นมานั้นทำให้นักเรียนสามารถวิ่งได้มากขึ้น
3: การเล่นฟันเกมนะครับโดยการที่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าแถวแล้วส่งลูกวิ่งสลับกันไปมานะครับเพื่อให้เด็กได้เกิดการกระฉับกระเฉงในการออกกำลังกายมีความพร้อมความสนุกนะครับเมื่อเด็กเกิดความสนุกแล้วก็จะมีพลังในการที่จะเรียนในชั่วโมงเรียนได้ดีขึ้น
5: สวัสดีค่ะนะฮะเนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสักเล็กน้อยนะฮะเพราะนั้นมันหนาวอากาศมันเย็นนะฮะเราวอร์มร่างกายซะก่อนให้ร่างกายมันเกิดความอบอุ่นแล้วเวลาเราลงน้ำจะได้ปรับสภาพตัวเองได้ง่ายที่สุดเราจะวอร์มร่างกายตั้งแต่จากเท้าขึ้นไปหาข้างบนนะฮะศีรษะหรือแขนเพราะนั้นหมุนข้อเท้าส่วนที่จะต้องใช้มากที่สุดก็คือการเตะขาเพราะนั้นเธอใช้ขาให้ได้มากที่สุดมือเท้าเอวนะฮะหมุนข้อเท้าเขียนก้มมือจับเข่าย่อแล้วยืดย่อขึ้นสุดลงสุดนับนับ
2: คุณครูอรศรีได้นำนักเรียนอบอุ่นร่างกายบนพื้นโดยใช้เทคนิคการอบอุ่นร่างกายที่เน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้มากในการว่ายน้ำก่อนที่จะพานักเรียนลงสระ
5: แต่ แต่ละคนเนี่ยคือความสามารถไม่เท่ากันเพราะบางคนก็คือว่ายน้ำได้บางคนก็ว่ายน้ำไม่ได้พอว่ายน้ำไม่ได้ปุ๊บเกิดการเกร็งพอเกร็งขึ้นมาปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเป็นตะคริวขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นก็คือใช้ทักษะการวอร์มที่ได้เห็นไปแล้วนะคือตั้งแต่ตามลำดับนะฮะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะฮะเมื่อวอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะให้เขานั่งตีขานะฮะเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาเมื่อนั่งตีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือนอนจากการนอนตีขาจากการนั่งตีขามันเป็นทักษะที่เบื้องต้นที่เราจะต้องนำไปใช้สู่การเรียนว่ายน้ำในท่าเบื้องต้นคือท่าฟรีสไตล์

0: ำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านวิชาภาษาศึกษานะครับวันนี้เราจะนำเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลเข้ามาใช้นะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นะครับซึ่งตัวอย่างที่เราทำในวันนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างนึงนะครับถ้าเขาอยากเล่นทีมโอเคให้เขาเล่นทีมก่อนนะครับเสร็จแล้วสัก5นาที10นาทีครูอาจจะเป่าหยุดนะครับเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะสอนนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการรับส่งนะครับเราจะให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ที่ครูปล่อยให้คุณไปเล่นทีมเนี่ยนะครับครูดูแล้วนะครูเล่นได้ดีนะแต่ว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่คุณมีทักษะเรื่องของการรับส่งที่ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูดึงมาฝึกก่อน5นาทีนะแล้วเดี๋ยวครูกลับปล่อยกลับไปเล่นทีมใหม่
1: อาจารย์ครับอย่างสมมติอย่างเด็กเนี่ยสมมติว่าอย่างขึ้นเกมผิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดทันทีหรือว่าเราจะทำยังไงต่อไปที่จะแนะนำให้เด็กได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดหรือว่ามีแนวทางอย่างที่ดีกว่านี้ไหมครับ
0: อันดับแรกเนี่ยจะต้องกำหนดหัวข้อก่อนถูกไหมครับในมันมาจากเรื่องของโครงการสอนระยะยาวก่อนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องรับส่งเพราะอาจารย์ก็ต้องอาจจะต้องเรื่องของชี้เน้นไปที่เรื่องการรับส่งนะครับอาจารย์ก็อาจจะมองไปที่เรื่องการรับส่งแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องผิดในเรื่องการรับส่งอย่างที่เราเตรียมมานะครับถ้าเป็นการผิดในภาพรวมทั้งหมดเด็กส่วนใหญ่ทั้งห้องผิดหมดก็ต้องหยุดทั้งห้องแล้วก็อธิบายทั้งห้องแต่หลังจากที่เราอธิบายไปแล้วเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้ดีขึ้นมีแค่คน2คนที่ยังไม่ได้เราก็ใช้วิธีแก้ไขรายบุคคลอย่าให้เด็กทั้งห้องเนี่ยต้องมาหยุดเพราะเราแก้ไขคนคนเดียวนะครับให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ทำต่อไปแต่ถ้าผิดในภาพรวมทั้งหมดหยุดทั้งหมดแล้วก็อธิบายใหม่

0: เมื่อกี้นี้ทีมไหนนำครับเสียเอี๊ยมเท่าไหร
1: ่
0: 1-0นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเรามาฝึกนะเทคนิคการรับส่งบอลนะแป๊บนึงสมัครสัก5ทีเมื่อกี้นี้นะที่ผมเห็นพื้นที่ที่เราจะส่งมาทางนี้ส่งแต่บอลมาทางนี้แต่ทำไมครับเพื่อนอยู่ด้านนี้แต่แต่บอลมาทางนี้ใช่ไหมเวลาพลิกส่งก็ต้องบิดตัวมาทางนี้อีกใช่ไหมแล้วก็ส่งทางนี้เพราะส่งมาทางนี้ควรจะด้านไหนแต่ซ้ายเปิดมาขวาส่งให้นี่เองบอลบอลนะขยับมานะไม่ติดตัวถ้าติดตัวอย่างนี้จะไปเตะยังไง
2: หลังจากอาจารย์ประสบโชคได้สอนทักษะให้กับเด็กๆไปแล้วก็ได้ให้เด็กๆฝึกซ้อมจนคล่องแคล่วแล้วเล่นฟุตบอลกันเป็นทีมอีกครั้งซึ่งเด็กๆก็ได้นำทักษะที่ฝึกไปใช้ได้เป็นอย่างดี
0: อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือใช้หลักที่เด็กความต้องการนะของเด็กที่อยากจะเล่นทีมเสร็จแล้วปั๊บให้เขาเล่นเสร็จแล้วเราก็ถอยออกมา observe ดูเรื่องของสิ่งที่เขาทำผิดพลาดให้มันตรงกับหัวข้อที่เราเตรียมไว้ถ้าจะไปใช้กับวิชาอื่น ก็สามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์ก็ไปดูว่าเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะใช้แต่ก็เน้นย้ำในเรื่องหลักการก็คือให้ออกความต้องการของเด็กขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็แบบออกแบบกิจกรรมนะให้เหมาะสม
3: เดี๋ยวรอลองเล่นเป็นระบบทีมนะครับว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง

0: การเล่นทีมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันรวมหมดเลยมันก็มิกหมดเลยคือจะเป็นทักษะทุกอย่างเลยตรงนี้เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้สองมือระดับอกแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นสองมือระดับอกแล้วตรงนี้มันเป็นการฝึกพื้นฐานไปด้วยในตัวไปด้วยแล้วเราสามารถจะมองเห็นได้ว่าตรงไหนเป็นข้อบกพร่องตรงไหนเป็นข้อดีของเขาเด็กเขาจะรับหนึ่งเรื่องของฟันเรื่องของความสนุกสนานตรงนี้แล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยเรื่องของกฎกติกาคุณครูจะใส่เข้าไปทีละข้อ2ข้ออย่างเช่นเนี่ยทีเด็กเนี่ยถือบอลวิ่งเขาจะไม่รู้เลยว่าเราบอกว่าถือบอลวิ่งไม่ได้นะในสถานการณ์จริงเขาจะถือบอลวิ่งแล้วก็เป่าหยุดปี๊ดเราก็จะบอกเขาว่าแบบนี้ผิดนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็มาสอนทักษะยืนแยกขาลงช่วงไหล่มืออยู่ที่ระดับหน้าอก1 2พลักเอ๊บแขนชี้ตามไปด้วยลุกโฟลว์ทูตามไปด้วยเอ๊บยืดมือรับเอ๊บแล้วผ่อนเข้าหาอกถอยเท้าตามมาด้วยเป็นการผ่อนน้ำหนัก
1: หลังจากที่สอนทักษะเสร็จแล้วคุณครูสุภชัยก็ได้ให้นักเรียนลองฝึกรับส่งบอลกันก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่นเป็นทีมกันอีกรอบหนึ่ง
2: ตอนเดิมครูให้ซ้อมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ได้เล่นเป็นทีมก็สนุกครับและตื่นเต้นดีใจว่าเราได้เล่นทีมมันจะมีความสามัคคีถ้าทุกคนได้เล่นร่วมกันสนุกมากขึ้นมันทำให้เกิดอะไรอ่ะความสามัคคีอ่ะ
3: มีความสามัคคีช่วยกันเล่นช่วยกันทำให้ชนะ
4: สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เรื่องของเทคนิคการวัดผลนะครับให้เสร็จภายในแต่เยอะๆให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งการวัดผลของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีเรื่องของการรับส่งบอลนะครับตามหัวข้อที่เราได้ฝึกไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความท้าทายแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยจะได้กลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราต้องการเห็นเด็กเนี่ยมายืมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะฝึกออกกำลังกายในยามว่างนะครับผมจะใช้เรื่องของแบบฝึกการรับส่งบอลตามช่องที่กำหนดนะครับภายในระยะเวลา1นาทีนะโดยกำหนดเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ผู้เล่นเข้ามาไม่ให้นักเรียนเข้ามาช่องตัวแล้วส่งบอลให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมาได้ครูจะกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา20ครั้ง10ครั้ง15แล้วแต่เราสามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเราจะใช้เรื่องของการนับให้เขานับกันเองนะครับพอนับกันเองเสร็จปั๊บถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำจริงนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเอางี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบครูจะเช็คนะคุณนับไปเสร็จแล้วถ้าคุณได้เท่าไหร่คุณบอกมานะครับเดี๋ยวคุณจะลองสุ่มดูนะว่าถ้ามีคนไหนทำไม่ถึงเนี่ยให้ทำซ้ำแล้วเนี่ยทำไม่ถึงเนี่ยครูเอาคะแนนเท่าเดิมนะครูคะแนนอันที่ทำเพิ่งได้ใหม่นะเช่นสมมติเขาบอกผมว่าได้20เอาโอเคเดี๋ยวคุณลองดิว่าคุณทำได้จริงไหม20ทำให้ดูใหม่สักครั้ง1นาทีถ้าเขาได้20จริงก็โอเคก็ถือว่าตรวจสอบได้1นาทีนับด้วยนะครับทำไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะฉะนั้นคนรับบอลต้องทำไมครับตื่นตัวฟุตเวิร์กนะเตรียมพร้อมยืนอย่างนี้ไม่ได้นะพร้อม1นาทีนะครับเดี๋ยวครูให้นับเองนะแต่เดี๋ยวทำเสร็จครูจะสุ่มนะเลือกมา1คู่เลยสมมติใครทำได้แล้วครูไม่เชื่อครูเรียกมาให้ทำนะครับแล้วถ้าทำได้อีกครั้งหนึ่งได้คะแนนน้อยกว่าที่บอกครูนะครูถือว่าคนนั้นนะไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเริ่มตื่นตัวด้วยจ็อบฟุตเวิร์กนักบอลเก่งๆต้องได้มากกว่า20โอเคพอได้อะไร
5: 16คร
4: ับ 16ได้อะไรครับ
5: 15
4: ได้อะไรครับ
5: 16
4: 29โอ้29เลยเหรออ้าวไหนลองทำให้ครูดูสิ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลา30ไม่นับพอไม่ถึงได้29เท่าเดิมเลยอ๋อดีมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยดีมากดีมากดีมาก
1: เดี๋ยววันนี้กูจะสอบการชุดแชร์บอลเหนือศีรษะให้ลงตะกร้าที่ครูเคยสอนพวกเราไปจะจับเวลา30วินาทีครูจะดูว่านักเรียนชุดลงกี่ลูกโดยครูไม่นับครูจะดูความซื่อสัตย์ของนักเรียนเองให้นักเรียนเป็นผู้นับครูเป่านกหวีดสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่นักเรียนก็มาแจ้งครูว่ารู้จะจดว่าเราได้เท่าไหร่เข้าใจไหมครับ
2: คุณครูเกรียงศักดิ์ได้ทำการทดสอบนักเรียนโดยการชุดบอลทีละ4คู่จนครบทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนเป็นคนบอกคะแนนของตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทดสอบได้มากและยังช่วยฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วย
1: ได้กี่ลูกได้กี่ลูก
3: 3
1: ได้กี่ลูก
3: ได้6ลูก
1: จากการวัดผลประมวลผลเราได้เอาหลักการมาจากที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมีความซื่อสัตย์คือเราให้เด็กไปนับเองว่าได้กี่ลูกในเวลา30วินาทีจำนวนคนเราให้สอบทีละเท่ากับ8คนมีคนถือตะกร้า4คนแล้วก็คนชุด4คนโดยให้เด็กใช้ทักษะในการชุดบอลโดยให้เหนือศีรษะแล้วลงตะกร้า
4: 30วินาทีนับให้มากที่สุดเริ่มนับเองนับเลยนะครับนับเลยครับนับด้วย8นับเลยลูกนับเลยเร็วเร่งเร็วเร็วระดับอกระดับอกนับได้เท่าไหร่สอบได้เท่าไหร่บอกครูด้วยนะครับผมขอเช็คสิเก็ตเท่าไหร่28 34 25แสดงว่าพวกเรานี่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับที่คุณครูต้องการอยู่พอดีเลย
5: เห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของยังไอเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยทดสอบรวมอย่างที่อาจารย์สุขโชคท่านได้ทำไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็นำเอามาใช้กับเด็กซึ่งเราจะวัดตรงนี้ได้เยอะด้วยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่น
0: ก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้นะครับอาจารย์ได้เกิดแง่คิดได้เกิดมุมมองได้เกิดแนวความคิดที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างผมก็ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ

1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง Fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่า

0: กับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v ความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจากที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็น

ัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากนั้นจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบ

ด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอร์ดันที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอร์ดและค่าไซน์นะครับค่าคอร์ดจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอร์ดันไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอร์ดันนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอร์สเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอร์ดันที่4นะครับซึ่งในคอร์ดันนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูป
ทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วนคูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็น

ผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไร

0: บ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้น
3: คะ
2: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
3: ย
2: ัง
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่น

0: ามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
2: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: น
2: ี
3: ่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูน
สิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองและใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับ

ซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2

0: ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธี

0: ีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาณ100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเอง

จากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตร

เท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายโกรธคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างโกรธเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของโกรธเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้อง

จำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรคดทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1 2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าsn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลังแปดมันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลังสองนั่นเองครับผลต่างกำลังสองนะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลังสองนะครับลบหลังกำลังสองนะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับ
โจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆกลุ่มนี้กำลังจะไปทำกิจกรรมคุ้นเคยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเรียนประจำวันค่ะพวกเขาคือผู้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เรียกว่ามวยไทยส่วนเด็กๆกลุ่มนี้พวกเขากำลังจะเข้ามาเรียนรู้ศิลปะแห่งการต่อสู้เป็นครั้งแรกที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทอง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะและที่นี่แหละค่ะก็คือสถานที่ที่เรามารวมตัวกันแล้วก็มีจุดประสงค์เดียวกันโอ๊ยปล่อยไม่ไปเลยโอ้โหแล้วนี
2: ่ลูกๆของเราจะไหวไหมคะเนี่ย
3: ต
1: ้
3: องร
1: ้
3: อง
1: ต้องร้องนะแล้วคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจไหมคะสู้ไหมคะ
4: สู้ค่ะ
1: เย้ให้กันพบกับนักเรียนตัวจริงกันเลยค่ะมาเลยค่ะ
4: เย
1: ้แล้วคุณครูของเราวันนี้เนี่ยมีทั้งคุณครูรุ่นใหญ่และคุณครูรุ่นเล็กนะคะเขาอยู่บนเวทีมวยแล้ว
5: จำแบ1 2 3 4 5 6 7พวงแขน1 2 3 4 5 6 7
1: นอกจากคุณครูรุ่นเล็กแล้วนะคะก็ยังมีคุณครูตัวจริงรุ่นใหญ่อีกด้วยค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณครูชื่ออะไรคะ
6: คุณครูปริญญาวนาอะไรครับ
1: คุณครูปริญญานะไหนเราแนะนำตัวทีละคนซิหนูชื่ออะไรคะ
7: มานิก้าค่ะ
6: มีก้าครับ
1: เบนจามิน
8: พีครับ
1: พิธี
9: เฟื่องค่ะ
1: เฟื่องนะคะก็มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยสอนพวกเด็กๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเด็กกรุงเทพเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคลุกฝุ่นอยู่กับองค์การของมวยไทยจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีโอกาสดีนะที่เขาได้อยู่ที่วัดธาตุทองแล้วก็ได้คลุกฝุ่นอยู่กับมวยไทยไม่ทราบว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมาฝึกนานหรือยังเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ
6: ครับก็ตามโครงการเราเลยก็เด็กพวกนี้จะเรียนที่โรงเรียนเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นหลักสูตรแล้วอ
1: ยู่ในหลักสูตรอ
6: ยู่ในหลักสูตรแล้วครับก็ประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วครับเข้ามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเด็กก็จะเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยแล้วก็มีพิเศษก็คือตอนเย็นเป็นชมรมมวยไทย
1: ชมรมมวยไทย
6: เราก็เด็กทั้งในโรงเรียนที่กลับบ้านตอนเย็นที่ผู้ปกครองยังไม่มารับแล้วก็มีเด็กที่อยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนคือโรงเรียนอื่นหรือเด็กในชุมชนที่ต้องการเรียนก็มาเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: เอาก็คือแสดงว่าชมรมนี้เปิดกว้างให้กับคนในชุมชน
1: ใช่ครับ
0: มาใช้บริการด้วยอ๋อตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
1: ก็สี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งครับ
0: สี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่ง
1: ทั้งเด็กทั้งมาได้หมดเลยครับ
2: พวงงาน
0: แล้วทำไมทางกรุงเทพมหานครถึงอยากให้เด็กกับมวยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะบางทีมันดูเหมือนฮะมวยกับเด็กแปลกใจไหม
1: ครับก็ผมคนที่รู้จักมวยก็คือเหมือนว่าถ้าลูกหลานเนี่ยมาต่อยมวยมาเรียนมวยหนึ่งเลยเจ็บตัวสองก็คือกลัวสมองไม่ดีแต่ที่โรงเรียนเราเนี่ยเน้นนะครับเน้นการสอนทักษะเพื่อเป็นการออกกำลังกายและการป้องกันตัว
0: ออกกำลังกายและการ
1: ป้องกันตัวโดยไม่ได้ส่งไปชกที่ไหนเลยครับ
0: และจริงๆแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะคะ
1: เป็นประโยชน์มากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นการอนุรักษ์แม่ไม้เมืองไทยของเรา
3: ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นเด็กนะคะแต่ถ้าตั้งใจจริงและทุ่มเทในการฝึกฝนการได้เป็นนักมวยรุ่นเล็กจึงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ
4: ก็น้องเขาชอบกีฬามวยไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะเรียนได้เพราะว่ามันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
5: ได้ออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสนุกค่ะแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
4: ก็ข้อดีก็คือสมาธิเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาทำงานก็แลเรียบร้อยดีอะค่ะ
5: ก็อยากชวนให้เพื่อนๆมาเล่นคีตามวยไทยมากๆค่ะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยค่ะ
6: สำหรับตัวแม่นะคะแม่คิดว่ามันควรจะอนุรักษ์ต่อไปสำหรับให้คนรุ่นหลังเพราะถ้าเด็กไทยไม่สนใจมวยไทยแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาเรียนรู้มวยไทยจะให้ต่างชาติมาเรียนรู้มวยไทยมันก็ไม่ใช่มันต้องขอคนไทยเองมากกว่า
7: ก็คือสนใจอยากจะให้เขาได้เรียนรู้เป็นการออกกำลังกายด้วยนะฮะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างน้อยก็ติดตัวเขาไปถ้าเกิดสมัครอีกหน่อยก็เขาก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยครับผมที่สนใจเรื่องมวยไทยไหมครับ
8: สนใจ
6: ฮะไม่สนใจลูก
8: อยากออกกำลังกายวันหยุด
6: อยากออกกำลังกาย
7: วันหยุด
6: แล้วไว้ทำไม
8: ป้องกันตัว
7: ป้องกันตัวพี่ครับพร้อมไหมครับวันนี้
9: วันนี้พร้อมครับ
6: สู้ไหม
9: สู้ครับ
6: สู้สู
9: ้มาครับสู้กัน
3: ได้กำลังใจจากครอบครัวอย่างนี้ท่าทางน้องทีจะแรงดีสู้ไม่ถอยแน่ๆค่ะ
1: เริ่มท่าแรกนะครับการชกมวยหรือการเรียนมวยไทยเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการจดมวยหรือเรียกว่าท่าตั้งกาดก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกอาวุธนั่นเองหรือก่อนที่จะป้องกันตัวนะครับท่าแรกเรายืนแถวตรงเมื่อครูสั่งว่าจดมวยนะครับให้ทุกคนก้าวเท้าซ้ายออกมานะครับก้าวเท้าซ้ายมาแล้วยกมือขึ้นทำเป็นเลข11นะครับทำเลข11แล้วพูดคำว่าเตรียมครูบอกต่อไปนะครับก็ให้เราก้าวเท้าซ้ายนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับแล้วให้เอามือขวามานะครับมือซ้ายตามหลังมาครับแล้วแต่คนที่ถนัดเหมือนกันใครที่ถนัดมือขวาก็เอามือซ้ายออกนะครับแถวตรงจดมวยครับเมื่อก้าวเท้าซ้ายแล้วให้บอกคำว่าสู้นะครับแล้วก็จดมวยต่อไป
2: สู
1: ้ไม่เสียงดังเอาไปอีกแล้วครับจดมวย
2: เตรียม
1: ต่อไป
2: สู
10: ้ก็คือคุณแม่ส่งเสริมน้องตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะที่โรงเรียนมีกิจกรรมเลยคุณแม่ก็ให้ทำทุกอย่างเท่าที่น้องสามารถทำได้แล้วก็ไปส่งทุกที่กีฬามวยไทยคุณแม่ชอบเพราะเป็นศิลปะป้องกันตัวให้น้องน้องเราเป็นผู้หญิงด้วยจะไทยต่อไปข้างหน้าคุณแม่ก็จะปล่อยเขาได้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาป้องกันตัวเองได้เนี่ยค่ะ
3: ก่อนจะขึ้นสังเวียนชกก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันก่อนค่ะ
1: เห็นไหมครับเมื่อเราจดมวยได้ถ้าคู่ต่อสู้มาต่อยเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวได้นะครับลองดูเมื่อกูต่อยเราก็ยกหมัดขึ้นมากันนะครับเนี่ยเราก็ยกหมัดขึ้นมาเห็นไหมครับต่อยข้างซ้ายเราก็ยกขึ้นมากันได้แล้วนะครับนี่การพื้นฐานแล้วพื้นฐานแล้วหรือเราโดนถูกเตะเราก็ยกขายกมือขึ้นมากันได้แล้วนะไม่ให้โดนหน้าเรานะครับอันนี้คือพื้นฐานการจดมวยนะครับ
11: ถ้าเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนมวยไทยเนี่ยคุณแม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย เขาก็ได้รู้ถึงศิลปะที่เขาบอกว่าศิลปะการป้องกันตัวอย่างที่ที่เบนบอกนะคะที่อย่างน้อยๆลูกเราก็มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสของจริงจากผู้รู้ที่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: พร้อมยังลูก
13: พร
12: ้อมนะสำหรับครั้งแรกในการต่อยมวยโอเค
1: ครับอาวุธของแม่ไม้ไทยก็มีอยู่4อย่างนะครับที่นิยมใช้ก็1การใช้หมัด2การใช้เท้า3การใช้เข่าและ4การใช้ศอกก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกมีอยู่4อย่างนะครับหมัดนะครับหมัดที่นิยมใช้มีอยู่4หมัดนะครับจริงหมัดเรามีเยอะมาก1เลยหมัดตรงทำยังไงเอ่ยหมัดตรงเราก็ยืนอยู่ในท่าจดมวยนะครับเมื่อครูบอกว่าหมัดตรงก็ให้เรายื่นหมัดออกมาข้างหน้าครับกลับเข้ามาหมัดตรงยื่นออกมากลับเข้ามาเมื่อเราต่อยแล้วถ้ายื่นแขนเฉยคู่ต่อสู้ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นให้ทำไมด้วยครับส่งไหล่ด้วยนะครับโมนิก้าครับส่งไหล่ด้วยนะครับ1 2 1นะครับแต่เมื่อเราออกหมัดขวามือซ้ายก็จะอยู่ที่ไหนครับ
14: ข้าง
1: ป้องกันอะไรนะครับ
14: เตะหน
1: ้าถูกต้องครับป้องกันเตะหน้าก็ได้หรือเขาชกมาที่หน้าเราเราก็จะใช้มืออีกข้างนึงทำไมครับคอยกันถูกต้องเลยเก่งมากนะครับเขาบอกมาตรง1ครั้งนะครับแล้วก็1 2แล้วก็หยุดนะครับมาตรง1ครั้งเริ่ม
2: 1 2 1
1: เสียงดังเลยครับมาตรง1ครั้งเริ่ม
2: 1 2 1
3: การใช้หมัดเป็นอาวุธไม่ได้มีแค่หมัดตรงเท่านั้นนะคะยังมีหมัดตวัดหมัดงัดและหมัดเสยอีกด้วยค่ะสำหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัดนับเป็นอาวุธหนึ่งที่ร้ายแรงของการชกมวยไทยทำให้ผู้ต่อสู้พ่ายแพ้ได้เพราะสามารถหยุดการบุกของผู้ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
10: ใช่ได้ค่ะเพราะปกติเรียนรำไทยจะดูอ่อนช้อยแต่วันนี้ดูธรรมะทะเมงถ้าเกิดคุณแม่จะให้หนูเรียนทั้งรำไทยและมวยไทยโอเคไหม
15: โอเคค่ะ
1: หมัดแล้วก็ไปตรงล่างเลยก็คือการใช้ขาเท้าที่นิยมก็มีอยู่4เหมือนกันนะครับ4เท้าเหมือนกันคือ1นะครับการเตะตรงนะครับการเตะตรงผู้ต่อสู้มาเตะตรงนะครับท่านี้ผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงใช้และมีประโยชน์มากสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเตะตรงมาใกล้ผู้ชายยืนนะครับแยกขาออกการเตะตรงก็เตะเท้าหลังก่อนนะครับเตะเหมือนกันคือ1ก้าวกลับมานะครับแล้วก็เตะ2แล้วก็1นะครับทำได้ไหมครับลองดูนะครับแล้วตรงจบมวย
2: เตรียมสู
1: ้เตะตรง1ครั้งเริ่ม1สลับเท้านิดนึงเตะ2นี่คือเตะตรงนะครับ
3: การใช้เท้าเป็นอาวุธก็ยังมีการเตะเฉียงเตะตัดและเตะตวัดค่ะเป็นการใช้อาวุธเท้าเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างมีเอิงเพราะสามารถพลิกแพลงใช้ทุกส่วนของเท้าให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นปลายเท้าหลังเท้าและส้นเท้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักมวยไทยมักมีความชำนาญในการใช้เท้าเป็นอาวุธในการต่อสู้การเรียนรู้มาได้เพียงแค่2อาวุธเท่านั้นนะคะน้องเบนจามินของเราก็หมดแรงซะแล้วอาจจะเป็นผลจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้ค่ะ
16: รู้สึกว่าลูกเรานี่หมดแรงแล้วเนี่ยเรามองออกเลยว่าเนี่ยลูกเราขาดการออกกำลังกายเยอะมากเพราะว่าใช้เวลากับเตียงมากไปหน่อยก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีนะถ้าเราลองมองกิจกรรมในการออกกำลังกายให้เขามากขึ้นกว่านี้แล้วคิดว่าต่อไปมวยไทยน่าจะอยู่ในลิสต์ของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังที่ดีมากเลยรู้สึกเป็นไงบ้าง
15: ดีใจ
16: ดีใจที
15: ่สนุก
16: สนุกอ๋อสนุกใช่ไหมดีชอบใช่ไหม
1: นะครับการใช้เข่าก็เป็นอาวุธมวยไทยชนิดหนึ่งเรียกว่าอาวุธสั้นนะครับมีแต่มีประสิทธิภาพมากนะครับการใช้เข่าก็มีอยู่4อย่างเหมือนกันนะครับ1เข่าตรงแล้วตรงจดมวย
2: เตรียม
1: ต่อไป
2: สู้
1: ครับสู้พอครูบอกนะครับเข่าตรงเราก็ยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นจริงๆแล้วเราก็เป็นโน้มคู่ต่อสู้มานะครับมันก็ยกเข่าซ้ายขึ้นไปตีเห็นไหมครับแล้วเอาลงมาแล้วก็ก้าวเท้าลงมาเท้าขวาข้างหลังแล้วเราก็ตีแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าจดมวยเข่าตรง2ครั้งเริ่มตี1 2

0: ีกครั้งหนึ่งครับ1 2 2นะครับนี่คือการใช้เข่าตรงนะครับ
1: การใช้เข่านับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงรองจากการเตะนอกจากจะมีท่าเข่าตรงแล้วยังมีเข่าเฉียงเข่าตัดและเข่าลอยอีกด้วยค่ะการใช้เข่านั้นสามารถเปรียบคู่ต่อสู้ในระยะประชิดเพราะจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกำลังลงถ้าฝึกการใช้เข่าอย่างชำนาญสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ยากด้วยอาวุธเข่านี่แหละค่ะ

0: แรกที่ได้แน่ๆเลยอะค่ะก็คือสายสัมพันธ์แม่ลูกด้วยไม่ใช่ว่าแค่มาชกมวยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราเห็นลูกต่อยเราเห็นลูกเตะเนี่ยเหมือนกับแม่เหมือนจะเตะจะต่อยด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกมันสนุกอะแล้วก็ข้อสำคัญคือได้รู้ว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีเด็กๆน่ารักที่เราไม่รู้เลยอะเพราะเขาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแบบว่าสุดยอดอะแล้วเด็กผู้หญิงแต่ละคนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบธรรมะทะแมงซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่มาเรียนรู้ตรงเนี้ยยากที่เราจะได้เห็นเนาะเราจะเห็นแต่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่แบบเน้นสบายๆแล้วลูกเป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นนักกีฬาม
1: ัดเท้าเข่าศอกศอกก็นิยมใช้ก็มีอยู่4ชนิดเหมือนกันนะครับขั้นแรกเลยก็คือศอกตีนะครับใช้ตอนไหนการใช้ศอกก็คือการที่คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเราสู้เข้ามาใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วเราก็ต่อยไม่ได้เขามารัดตัวเราเขามากอดคอเราเราก็ต่อยเขาไม่ได้เขามาอยู่ใกล้หรือบางทีก็ตีเข่าไม่ได้เพราะนั้นเราก็ใครก็ศอกทำไมครับตีนี่เลยเห็นไหมนี่ศอกตีนะครับศอกตีเห็นไหมครับให้ตรงนี้นะครับให้ตรงแหลมๆนี่ตีเห็นไหมครับศอกตีอ่ะมาแก้ทำเลยครับอ่ะตีเก่งมากได้ไหมครับศอกตีแถวตรงจดมวย
2: เตรียมสู
1: ้สองตีหนึ่งชุดเริ่ม
2: หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่สู
1: ้แถวตรง
3: จากสองตีก็ยังมีท่าสองตัดสองงัดและสองกระทุ้งเป็นการผสมผสานศิลปะการต่อสู้ของไทยในการใช้อวัยวะในร่างกายที่เรียกว่าศอกโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะประชิดนับเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความร้ายแรงสยบคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: คือคุณแม่มองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกีฬาให้ออกกำลังกายธรรมดาเพราะมันเป็นศิลปะเป็นเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาให้ความสนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็สามารถที่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพราะว่าเท่ากับการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางด้านกีฬาแขนงหนึ่งของเราให้ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็สอนพื้นฐานของพวกเราไปทั้งหมดการใช้อาวุธ4ชนิดมีอะไรบ้างครับ1
2: มัด
1: มัด2
2: เท้า
1: 3
2: เข่า
1: 4
2: ศอก
1: ศอกแล้ววันนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเราได้พักผ่อนกันนะครับแล้วต้องเลิกแล้ว
2: ขอบคุณค่ะมวยไทย
1: ปรบมือครับเก่งมาก
4: เด็กที่จะเรียนมวยได้เนี่ยต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นการมีสมาธิก็ฝึกให้เด็กเราเนี่ยสามารถเรียนหนังสือเก่งแล้วเขาก็จะไปเขาแอปพลายกับวิชาเรียนของเขาได้ในเมื่อเขามีความตั้งใจว่านึกถึงขั้นตอนต่างๆในการเรียนหนังสือนะครับก็เป็นผลดีของการเรียนมีสมาธิขึ้นนะครับ
5: คุณลูกสาวเป็นไงบ้างคะเนี่ยไหวไหมไหวไหม

0: โอ้โหกว่าจะเป็นนักมวยได้นั้นเล่นเอาน้องโมนิก้าหมดแรงไปเลยละค่ะ
1: สู้ๆสู้ๆสู
2: ้ๆน้องโมนิก้านะครับมีความพยายามแล้วก็มีความสนใจเหมือนกันสรีระร่างกายไม่ค่อยไหวก็พยายามทำนะพยายามออกมือออกขาออกพยายามทำท่าอยู่นะครับมีความตั้งใจดีนะครับเพราะมวยเนี่ยฝึกแล้วมันจะเหนื่อยอย่างที่บอกแต่ว่าอันนี้เราฝึกเพื่อออกกำลังกายมันก็จะเหนื่อยคนละอย่างนะครับ
3: เป็นไงลูก
4: เหนื่อยครับ
3: ไหวไหมสนุกไหม
4: สนุกครับ
3: ให้พ่นน้ำไหม
5: พ่นเลย
3: พ่นไหมพ่นแทบไหม
2: ครับน้องทีเนี่ยดูแล้วมีความสนใจนะครับแต่ด้วยสรีระของน้องทีนะครับก็ทำให้เป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเมื่อออกวุฒิบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเหนื่อยก็เลยทำให้อึดอัดไปนะครับไม่เกิดการคล่องตัวแต่ว่าดูแล้วน้องทีมีความสนใจมีความสนใจว่าทำท่ายังไงออกวุฒิยังไงก็พยายามทำน้องก็พยายามทำครับน้องเฟื่องนี่ถือว่าไปได้ดีนะไปได้ดีครับเพราะว่าเรียนครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมเข้าสอนแล้วผมเข้าไปให้เขาทำเนี่ยเขาสามารถทำได้ถูกท่าด้วยถูกท่าแล้วก็มีน้ำหนักคือมวยไทยมันต้องมีน้ำหนักเหมือนกับเรียกว่าออกอาวุธให้แรงนะครับไม่ใช่ว่าพอบอกให้ชกก็ยื่นแขนออกมาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าชกนะครับเวลาชกก็ต้องออกหมัดออกมาอย่างนี้นะครับน้องเฟื่องที่ทำได้ดีถ้าเรียนสัก 3-4 ครั้งเนี่ยน่าจะดี
3: แรงค่ะนักมวยของเราต้องไปยกก่อนนะคะ
2: ครับน้องเบนนี่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะไปได้ดีเพราะว่าส่วนมากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเหมือนกับแกนๆเนี่ยน่าจะคล่องแคล่วนะครับแต่น้องเบนใจไม่สู้แต่ว่าก็พยายามน้องเบนก็พยายามมองพยายามทำตามนะแต่ที่บอกว่าอาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะครับหรือวันนี้มาไม่พร้อม
0: หลังจากได้ฝึกมวยบนสังเวียนเดียวกันเด็กๆทั้งสองกลุ่มก็ได้พักรับประทานอาหารร่วมกันการมาจากต่างโรงเรียนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างมิตรภาพของพวกเขาดังนั้นการทำความคุ้นเคยระหว่างกันและกันจึงเริ่มต้นในระยะเวลาอันสั้นได้ไม่ยาก
3: อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะคะก็คือธรรมชาติของเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กจากที่ไหนเด็กจากโรงเรียนอะไรเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีตรงกลางค่ะเด็กเขาสามารถจะมาปรับเข้าหากันโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าแรกๆอาจจะมีเขินบ้างอะค่ะแบบว่าเธอฉันอะไรเงี้ยมีวางฟอร์มกันนิดหน่อยแต่เราเห็นว่าพอผ่านไปครึ่งวันมาเรียนรู้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันกลมกลืนอะมันเป็นความกลมกลืนที่เขาไปกันได้ดีอะลงตัวนะรู้สึกไหมลูกว่าเขาเพื่อนๆเป็นไงบ้างลูก
6: ก็สนุก
3: เพื่อนๆน่ารักไหมเขาสอนไหม
6: สอน
3: ไม่มีเพราะเธอฉันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเขาโอเคเลยอะค่ะสำหรับการที่จับเด็กมาชนกันอย่างเงี้ยซึ่งว่าดีอ่ะน่าจะมีอย่างนี้บ่อยๆให้เด็กได้มีโอกาสมารวมตัวกัน
2: การไหว้ครูมวยไทยนี่มีความสำคัญมากนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมีการไหว้ครูมวยไทยมีใครทราบไหมครับยังไม่ทราบครูก็จะบอกให้นะครับการไหว้ครูมวยไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับครั้งแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนทำการชกมวยนะครับอันที่1แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือการระลึกถึงครูบาอาจารย์

0: เมื่อเราไหว้ครูเสร็จแล้วคราวนี้แม่ไม้มวยไทยต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับที่เราได้เรียนไปเราก็จะมาให้พวกเราได้ดูว่ามันใช้อย่างไรบ้างหมัดใช้อย่างไรบ้างเตะใช้อย่างไรบ้างเข่าใช้อย่างไรบ้างศอกใช้อย่างไรบ้างก็จะไปรวมอยู่ในทักษะแม่ไม้มวยไทยเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสองคนนี้แสดงให้พวกเราดู
1: ในอดีตมวยไทยไม่ได้มีการใส่นวมนักมวยสามารถใช้มือในการต่อสู้มวยไทยจึงต้องใช้ชั้นเชิงในการต่อสู้มากกว่าการใช้กำลังจนเกิดเป็นท่ามวยต่างๆมากมายการจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญ นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้การจะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างชำนาญ นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนเบื้องต้นในการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกให้คล่องแคล่วเพื่อเรียนรู้ศิลปะการหลบหลีกหมัดและสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได
2: ้เจ๋งสุดยอดเลยภูมิใจในความเป็นไทยมากเอาเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยเอ๊ขอบคุณด้วยนี่เรียนมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับชุดนี้ก็เป็นชุดฝึกทักษะพวกนี้ต้องเรียนพิเศษหน่อยต้องเรียนพิเศษก็อาจจะมาฝึกเสาร์ที่บ้างตอนเย็นบ้าง
2: ค่ะ
3: แล้วก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนใช้เวลานานอาจจะเป็นปี2ปีได
2: ้นี่ขอถามเรื่องการเรียนด้วยเชื่อว่าน้องๆทั้งสองคนนี้เมื่อมาฝึกเขาจะมีสมาธิดีขึ้นผลการเรียนก็ดีขึ้นตามลำดับ
3: เรียนใช้ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราไม่ได้เน้นว่าเอาไปต่อยมวยไม่ได้ไปอดหลับอดนอนหรือว่าเช้าจะต้องวิ่งเป็นนักมวยอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พอซ้อมมวยว่าเขาก็เหนื่อยแต่เด็กพวกนี้ก็มาซ้อมมาปกติแล้วก็แสดงทักษะโชว์แล้วก็เรียนหนังสือตามปกติ
2: เด็กเลทเท่าไหร่ครับ
4: 3.5
2: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหการกีฬามันช่วยทำให้ฝึกการโฟกัสสมาธิด้วยนะคะ
1: หนุ่มน้อยทั้งสองคนนี้นับเป็นตัวอย่างของการฝึกฝนมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องนอกจากไม่ทำให้การเรียนตกต่ำแล้วมวยไทยยังสร้างโอกาสดีๆในชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะ
5: ผมฝึกมาตั้งแต่8ขวบครับมวยไทยไว้ป้องกันตัวครับต่อยแถวล้มก้าวครับแล้วก็โชว์แต่ละทีครับผมจะมีโอกาสไปโชว์ที่ญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ครับ
6: ผมเล่นมวยไทยมา7ปีแล้วครับมวยไทยป้องกันตัวได้ครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปสิงคโปร์ครับไปสิงคโปร์มา2รอบถ่ายทอดสดทั่วโลกครับโชว์พอโชว์เสร็จฝรั่งเขายืนตบมือนานเลยครับผมคิดว่าเขารู้สึกแบบภูมิใจครับผมก็ภูมิใจด้วยที่ได้ไปโชว
0: ์หลังจากที่เราได้ฝึกทักษะเบื้องต้นไปแล้วการใช้หมัดเท้าเข่าและศอกนะครับคราวนี้เราก็จะเอาหมัดเท้าเข่าและศอกมารวมกันนะครับมารวมกันและก็เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคีตะมวยไทยนะครับหรือแอโรบิกมวยไทยเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงนะครับเพลงเกี่ยวกับไทยของเราแล้วเราก็ใช้ท่าที่เราเรียนมานะครับมาเต้นนะครับเพื่อเป็นการออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่งพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเต้นกันได้เลยนะครับประมือตัวเองนะครับ

แม้ไม่ได้มีเป้าหมายในการสอนให้เด็กๆนำวิชามวยไปสู้รบตบมือกับใครแต่การที่พวกเขาได้มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สำนักศิลปะมวยไทยวัดธาตุทองในวันนี้นอกจากจะได้ฝึกสมาธิแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่ดีด้วยค่ะที่สำคัญคือการได้เห็นคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาแต่โบราณของไทยรวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วยค่ะ

เด็กๆเก่งมากเลยทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งนักเรียนในวันนี้นะทุกคนเนี่ยรักความเป็นไทยมากขึ้นเลยใช่ไหมเราก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน้องใหม่นี่เขาก็ได้เรียนนะคะขอชมเชยชื่นชมทุกๆคนเลยนะคะรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลากันไปก่อนเลยดีไหมนะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโรงเรียนพ่อแม่จะพาเด็กๆและคุณแม่มาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งทริปนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญและก็จะได้ลงเรือด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นโอกาสที่หายากมากสำหรับเด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันนี้เนี่ยเรามีชาวคณะเด็กๆแล้วก็คุณแม่นะคะที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าชุมชนชาวมอญในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เด็กๆอยากรู้ไหมว่าเขาปั้นดินแบบโบราณกันยังไงอยากรู้ไหม
2: ปั้นเป็น
1: โอ้ปั้นเป็นด้วยนะโอ้แล้วอยากรู้ไหมว่าขนมชาวมอญเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมแล้วใครรู้บ้างคะว่าคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยภาษามอญเขาพูดว่ายังไงบ้าง
2: สวัสดีฮะ
1: สวัสดีฮะจะใช่หรือเปล่าเราต้องไปสืบค้นเรื่องนี้กันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเย่1 2 3เย แล้ววันนี้นะคะเด็กๆกรุงเทพก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของการลงเรือค่ะเป็นอย่างแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าสำหรับเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะใครทายซิว่าค่าเรือเนี้ยกี่บาท
2: 2 บาท 2 บาท
1: 5 บาท 20บาทคำเฉลยคือเท่าไหร่คะ2 บาทเก่งมากผมมือให้หน่อยตรงนู้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเกร็ดเป็นเกาะนะลูกเป็นเกาะไม่ใช่แผ่นดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางน้ำมันจะมีน้ำล้อมรอบเลยเป็นเกาะเห็นเปล่าไม่มีถนนเชื่อมนะไม่ได้มีดินแดนไม่ได้มีแผ่นดินติดกับฝั่งกรุงเทพอ่ะฝั่งนี้คือเกาะเกร็ดฝั่งนู้นคือกรุงเทพ
0: เกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีอาชีพปั้นเครื่องดินเผาเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผาโดยมีพระเจดีย์มุเต่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดแห่งนี้ค่ะ
1: วันนี้เรามาเกาะเกร็ดนะคะเราจะมาพบคุณครูคนหนึ่งเป็นคุณลุงใจดีที่จะสอนพวกเราว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นอะไรยังไงเพราะที่นี่ก็คือห้องเรียนห้องเรียนไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาเรียนรู้ด้วยนะว่าเกาะเกร็ดนี่มันเป็นยังไงเราไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณลุงอะไรคะคุณลุงสุรัตน์นะคะเด็กๆคุณลุงสุรัตน์จะมาสอนเรื่องอะไรบ้างคะวันนี
3: ้ก็ประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ด
1: เอาประวัติความเป็นมาของเกาะเกร็ดนะ
3: ทำไมถึงเป็นเกาะ
1: ทำไมถึงเป็นเกาะอ๋อใครอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของเกาะเกร็ดบ้างว่าเป็นยังไงอยู่ข้างหลังนี้แล้วนี
3: ่
1: ใช่ไหมคะอันนี้คือแผนที่เกาะเกร็ด
3: เดิมทีเกาะเกร็ดเนี่ยก็เป็นแผ่นดินติดกับฝั่งอำเภอปากเกร็ดมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะแต่ว่าจะอ้อมมาไกลนะครับแล้วก็มีการขุดคลองลัดที่น้องๆข้ามเรือมาสักครู่นะ
1: คือคลองนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: อ๋อนี่คือคลอง
3: คลองเล็กๆกว้างแค่12เมตรเอง
1: แล้วก็ใช้มือขุดเอาเหรอฮะ
3: ก็จะมี
1: เป็นเครื่องขุดใช้มือข
3: ุ
1: ด
3: นะสมัยก่อนปี2265ในกรุงศรีอยุธยานะครับมีการเกณฑ์คนมาขุดคลอง
1: สมัยอยุธยาคะอ๋อมีคำถามแล้วนะ
3: พอกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ทำให้คลองเล็กๆอ่ะถูกน้ำกระซอกตลิ่งพังเรื่อยๆจนกว้างถึงปัจจุบันนี
1: ้นี่
3: แล้วก็เป็นเกาะที่เด่นชัดขึ้นมาแล้วก็มีชาวมอญมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะฮะแล้วก็สมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2แล้วเข้ามาอยู่ที่เกาะเกร็ดนี
1: ้อุ๊ยอยากรู้จังเลยเขาพูดภาษากันยังไงเดี๋ยวไปพาไปเรียนภาษาได้ไหมคะ
3: ก็เล็กๆน้อยๆได้ฮะอย่างถ้าเราเจอกันทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เมียเงอละอาว
1: ฮะอุ๊ย
3: เมียเงอละอาว
1: อุ๊ยอุ๊ย
3: จะสำเนียงจะไม่เหมือนใครอ
1: ีกทีซิสวัสดีพูดว่าไงนะคะ
3: เมียเงอละอาว
1: ไหนลองพูดซิ1 2 3เมียเงอละอาวขอบคุณนะคะ
3: เติงกุล
1: เติงกุล1 2 3เติงกุลเติงกุลแปลว่า
2: ขอบค
1: ุณถ้างั้นตอนนี้เราขอบคุณคุณลุงกันไหม

0: ถ้าแล้วเราไปเดินทางต่อการพูดแบบภาษามอญนะว่าเติงกุน1 2 3เติงกุนขอบคุณมากนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดแปลว่าอะไร
1: เพราะมันมีเกร็ดเยอะ
0: มีเกร็ดเยอะ
2: ไม่ใช่อ่ะที่เกร็ดแปลว่าลำน้ำเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างลำน้ำใหญ่สายเดียวกันคือเราจะมีคลองที่นั่งเรือข้ามมาสักครู่เนี่ยสมัยก่อนเป็นคลองเล็กๆไงแล้วขุดคลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวกันฮะให้มันจบกันแค่ตรงนี้คลองเนี้ยเรียกว่าเกร็ดหรือเตร็ดนะฮะแล้วที่นี่ก็เป็นตั้งเป็นอำเภอปากเกร็ดตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ขึ้นเป็นตำบลเกาะเกร็ดเพราะว่าสภาพพื้นที่มันเป็นเกาะนะฮะ
0: โอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผม

0: อนนี้นะคะคุณแม่หนึ่งก็กำลังแปลงกายร่างเป็นคุณครูค่ะเพื่อที่จะพาเด็กๆไปรู้จักกับเรื่องของดอกไม้กินได้ค่ะ
1: เนี่ยดอกอัญชันเนี่ยก็ในพื้นที่มีเยอะที่นี่เป็นพื้นที่สวนฮะที่นี่ดอกใหญ่ฮะ
2: นี่กล้วยไม้อะมุกใครจะคิดว่ากล้วยไม้ใช่ลองชิมสิคะคุณป้าอนุญาตลองชิมนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
3: ฉันขอซื้อสัก
2: ซื้อหนึ่ง
3: ตะคงเอาแบบรวมกันได้ไหมสิบมา
2: เนี่ยค่ะเอารวมไว้เลยลูก
1: รวม
2: อย่างละนิดอย่างละหน่อย

0: เด็กๆคะตรงนี้เขียนว่าอะไร1 2 3ครูบ้าน
1: บ้าน
0: บ้านอะไร
1: บ้านบ้านเกล็ดตำบลเกาะเกล็ด
0: แล้ววันนี้เด็กๆจะได้ดูการทำขนมอะไรบ้างคะ
2: ก็ว่าวันนี้จะมีพวกขนมมงคลจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จัน
0: จ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันพวกนี้ไม่ใช่ขนมไทยเหรอคะ
2: เป็นขนมไทยเป็นขนมชาววังเนี่ยคือจ่ามงกุฎถ้าคนที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จากพระมหากษัตริย์สมัยก่อนคือคล้ายๆว่าได้รับเรื่องขั้นก็จะใช้จ่ามงกุฎเนี่ยเป็นขนมมงคล
0: อยากด
3: ู
0: จ
3: ังค่ะก็ม
0: ี
3: เล็กน้อยนะคะ
0: ทำอะไรอยู่อะคะ
3: ที่บ้านนี่ก็ทำจ่ามงกุฎเป็นงานหลักอย่างเดียวที่เป็นหลักค่ะ
0: มีอะไรให้ดูบ้างคะ
3: ก็มีติดดอกเข้าดอกให้ดู
0: เข้าไปดูได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนลูก
4: ลองทำให้เรียบร้อยนะคะ
5: สำหรับการทำขนมจ่ามงกุฎนะคะเป็นขนมที่มีกรรมวิธีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนประกอบด้วย3ส่วนหลักๆ ก็คือขั้นตอนที่1การทำฐานฐานนั้นทำจากแป้งสาลีกับไข่ไก่นำมานวดใส่แม่พิมพ์และอบให้เป็นฐานดอกค่ะและส่วนที่2คือส่วนตัวเนื้อขนมเนื้อขนมทองเอกนั่นเองค่ะทำจากแป้งสาลีกะทิไข่แดงและน้ำตาลค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือเมล็ดแตงโมหรือที่รู้จักกันก็คือเมล็ดก๋วยจี้กระเทาะเปลือกออกและนำไปคั่วให้สุกกับน้ำตาลจากนั้นจึงนำมาติดที่ฐานขนมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปอบกับควันเทียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่4และสุดท้ายก็นำมาปิดทองด้วยทองคำเปลวเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนับว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแต่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความประดิษฐ์ประดอยของชาวมอญซึ่งสอดแทรกด้วยวัฒนธรรมอันเพียบพร้อมของความเป็นไทยนั่นเองค่ะ

0: ต้นสูงค่ะใช่ใช่เป็นของนำเข้าค่ะเพราะว่าบ้านเราไม่มีกระจี้อย่างที่พูดถึงหมายถึงแม่กระจี้เปลือกสีดำที่เราจัดทานมาเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ให้เด็กดูซิเคยเห็นแม่กระจี้ฟันที่สีดำๆอ่ะเปลือกแข็งแล้วใช้ฟันกัดอ่ะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่คือต้องซื้อมาเป็นสำเร็จรูปเลย
0: คือสำหรับขนมประเภทนี้ก็มีอย่างนี้ค่ะไม่ได้ใช้อย่างที่บอก
1: ไม่ค่ะกับ
0: น้องฝัดกับกระทะใช้เตาถ่านไฟอ่อนๆจากดิบๆเนี่ยจนสุกคือสำคัญของสามขวดก็คือการฝัดเม็ดแตงจากดิบให้สุกแล้วมีเกล็ดน้ำตาลติดและรายละเอียดก็คือต้องทำจานดอกแล้วก็ปิดดอกแบบนี้เพื่อจะเป็นฐานของดอกแล้วถึงจะมาใส่เนื้อขนมเนื้อขนมตัวนี้ก็คือเนื้อขนมของทองเอกเอาเนื้อทองเอกมาใส่เนื้อทองเอกมีแป้งสาลีกะทิไข่แดงของไข่ไก่น้ำตาล
2: อย่างนี้ก็เก็บได้ไม่นาน
0: นานค่ะเป็นเดือนค่ะเพราะว่าไม่ใส่ค่ะเพราะว่าในหนึ่งส่วนเนี่ยอันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เป็นเดือนๆนะคะเราพร้อมที่จะใช้เมื่อไหร่เราก็ออกมาจากตู้เย็น
1: ขออนุญาตให้ติดชิมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กใครอยากชิมบ้าง
0: ใครอยากชิมบ้างอ
1: ยากชิมยกมือ
0: หวานนะคะน้อยๆหวานหอม
2: แล้วสีต้องใส่สีผสม
0: ก็ต้องแต่งด้วยสีผสมอาหารแล้วก็ต้องแต่งเองเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีเนี่ยแป้งสาลีจะค่อนข้างหนึบแป้งสาลีจะไม่หอมนะคะต้องใช้วิธีแต่งกินแต่โบราณต้องอบค่ะถ้าเราทำตามคำวิธีโบราณคืออบแป้งด้วยเทียนอบนะคะแล้วเวลาเราควรใช้กะทิเนี่ยต้องคั้นกะทิด้วยน้ำลอยดอกมะลิเพื่อทุกอย่างน้ำที่ใช้กับตัวกะทิต้องใช้ความหอมของเทียนอบเป็นหลักเพื่อจะได้ดับกลิ่นของแป้งสาลีค่ะ
1: เนี่ยหอมมากเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นแป้ง
0: อันนี้แป้งสาลี
1: แล้วมันหอมมันมีขนมอบไอ้กลิ่น
0: ใช่ค่ะทำเหมือนแป้งพายค่ะคือใช้ไข่ไก่นวดกับแป้งสาลีค่ะแล้วก็มาใส่พิมพ์คือกล้วยตะไลอบให้เป็นจานดอกค่ะ
3: ไม่มีรสแต่ว่ามีกลิ่นนะสังเกตดู
0: เพราะว่าตัวฐานดอกนี่ต้องจืดเม็ดแตงนี่ก็ต้องหวาน
3: ให้ด้วยอ๋อไม่ต้องจะหวานหวาน
0: ค่ะไม่โซจะหวานแล้วก็ตัวแป้งหวาน
4: ถ้าเราฝัดต้องโรยน้ำเชื่อม
0: ต้องโรยน้ำเชื่อมเป็นตลอด
2: ที่นี่มีเขียนออกอยู่ไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะ
2: ให้เด็กๆดูหน่อยได้ไหมคะ
5: เทียนอบมันจะหน้าตา
2: ไม่แป้ง
5: เ
2: หมือน
5: เทียนธรรมดาใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นลักษณะโค้งงอๆค่ะแล้วก็ต้องมีกลิ่นเทียนอบจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: อุ้ยไส้กรอกป่ะเนี่ยใช่ป่ะไส้กรอกป่ะเด็กๆ
0: จะหอมเวลาจุกค่ะถ้าไม่จุกก็ไม่หอม
1: สมัยคุณยายทำขนมให้ทานตอนเด็กๆก็จะมีกระป๋องขนมปังกรอบสมัยก่อนเป็นที่เขาจะใส่กระป๋องแล้วก็เราจะเอาขนมเนี่ยใส่ไปในใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เอาเทียนติดไว
0: ้ข้างบนส่วนสำคัญที่จะทำให้ขนมตัวนี้สวยและสมบูรณ์แบบก็คือต้องติดด้วยทองคำเปลวค่ะทองคำเปลวก็ต้องเป็นทองคำแท้นะคะทองวิทยาศาสตร์ทานไม่ได้นะคะถ้าทองคำแท้ทานได้ค่ะทองถือเป็นยาอย่างนึงนะคะทองคำเปลวจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อทองคำเนี่ยจะอยู่ข้างในแบบนี
6: ้รสชาติเป็นไงบ้างลูก
7: หวาน
6: หวานหวานใช่ไหมคะหอมไหมหอมไหม
8: หอมค่ะ
6: หอมเหรอคะเคยเห็นไหมเคยกินมาก่อนไหมเนี่ย
8: ไม่เคยกินเลยค่ะ
6: เป็นของแปลกใช่ไหม
8: ใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยทานเท่าไหร่
9: หวานก็อร่อยหวานก็อร่อยดี
0: ชอบไหมอร่อยไหมคะไม่ต้องหลอกนะไม่อร่อยหรอก
9: อร่อย
6: ชิมหน่อยชิมดม
10: ก็จะไม่ชิม
6: เอา
10: ก็จะเก็บเอาไว้กิน
6: เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันสวยใช่ปะสวยจนไม่อยากชิมเลยใช่ไหม
10: ใช่
6: ไงคะ
10: ตอนหิวจะได้กิน
6: อ๋อเก็บไว้กินตอนหิวงั้นแม่กินได้ไหม
10: ไม่

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้อง

สังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายโกรธคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างโกรธเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของโกรธเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่จริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซต

นะครับแปลว่า A เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรืออยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

านได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: might be drawn away from their home culture, might be attracted to the wider community's culture. It's one of the traditions of the culture that boys should be learning the ways so that by the time they're about 16, they should be able to fend for themselves and make their way in the world. Similarly, girls would be encouraged to learn how to be a mother, how to care for the home, how to care for siblings. By us saying we must keep them in school until 16 is obviously a clash of their culture and our culture.
1: Chantelle is part of a new generation of travellers. She's staying in education as a way of fulfilling her ambition to be a lawyer.
2: Yeah, this is my grandma and granddad's caravan. I stay here with them like every Appleby because my dad only comes up for the day.
3: I've got quite high hopes for Chantelle, and I think since the laptop has been in her possession and she's really engaged her family to the learning process, that there's been a decision to let her go on to high school, and I'm really pleased by that.
2: Mother, I think it's a good thing that I'm trying to make something of my life, not just go off and get married. And
3: she's certainly done lots of work, brilliant work with the laptop. She's a member of the Traveller Children's Advocacy Project, and she will type the minutes up on the laptop and email them to their office. So that was a use that we weren't anticipating.
2: If I was a lawyer, then I think more traveller rights would be put across to the government than that. Because I know Gypsy sites are making travellers be something that they're not by moving into houses and that.
4: You can think of very little that could be more useful to the Gypsy and Traveller community than to have a trained lawyer who is one of their own community, because there's representation in that and defence and proper application to the needs of the emerging needs of Gypsies and Travellers.
3: I think the laptop project's the way of the future, providing they get the technology right.
5: But I see this as being a stepping stone, really, for Elizabeth. She's going to get these IT skills at quite an early age. I just see it as a learning process for her, and it's been a bit of an experiment this year, but I think it's been a valuable one.
6: Well, I wish we did have a laptop each, because
7: it'll be a lot easier.
6: Yeah, because her stuff won't be on my computer.
7: It's not yours, it's mine.
6: It's okay.
8: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทต

ว่างกรดเบนนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารปฏิกิริยาก็คือสารเบนนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณและก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง

180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็น60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ดินที่3นะครับคอร์ดินที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอร์ดินที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมากับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไ

พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ 1/2 นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1/2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้

0: ัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: โอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: think about it for the future? How can we live with it, as you said, right? Or stay with it compared to an earthquake? So you're not, so the idea of the natural disaster that's happening around you, to our students, we're thinking of other natural disasters happening elsewhere. So starting from home, from here, and then thinking outward of what can be happening elsewhere. So that also is the relevance, right? What's happening around us, what can we do? And the rubrics, I don't, you can look at this again on your own. You have two different rubrics for M1 and M4, depending on their, well, what their role was, right? One was the actual doing of the project, and one was observing and evaluating the project. And what's great about the rubric is it's tailored, or it's made specifically for that group. And again, the authenticity of the evaluation. What I wanted to put with the M4 rubric in your packets, and perhaps, I don't know if we can show them the visualizer, the criteria goes from the very beginning to the end. Preparation, I think we mentioned this in either session 3 or 4. Preparation should be part of the rubric. Some of you believe that because we often just give credit to what we see as a result, but we don't think about all the work that was put behind it. So I think the preparation is evident. We can see it when we're doing the presentation, but it says it's from the beginning how the students work together. So that's a really great criteria to include. And it just goes from everything, including group work. Is everyone doing their job? Are people being lazy? You know, or are people trying to fulfill their roles and to the result? So I think that these are really quite relevant to your students, and that's what I think makes them have fun. It allows them to realize English is great. This is fun because it's more than just English. It's definitely more just than the language. So thank you for sharing this. All right. So, Ajahn, no?
1: ก็อยากจะเรียนว่านะคะที่ท่านอาจารย์และอาจารย์ประดิษฐ์นะคะจากโรงเรียนนครสวรรค์ได้นำมานำเสนอนะคะกิจกรรมอันนี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์ก็มีโปรเจกต์ใหญ่ทุกปีนะคะอาจารย์มานำเสนอทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปแล้วนะคะว่าลักษณะนี้กิจกรรมลักษณะนี้นะคะเป็นการที่ให้ช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทักษะนะคะได้พัฒนาทักษะหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะตอบ ประเด็นที่คุณเดมอนพูดไว้ตั้งแต่แรก5ประเด็นได้ด้วยนะคะ purpose นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมของโปรเจกต์นี้นะคะคือเขารู้ว่าจะทำเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ relevance อันนี้แน่นอนเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเขาชีวิตเขานครสวรรค์ก็จมน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ choices นะคะก็นักเรียนก็ได้เลือกใช่ไหมคะทั้งว่าวิธีการที่จะนำเสนอนะคะการแม้แต่รูบริกใช่ไหมคะก็ได้คุยกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เลือกนะคะได้มีโอกาสเลือกได้คิด หัวข้อนะคะคิดเกณฑ์คิดวิธีการนำเสนอเขาก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะ ownership ซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์เดมอนก็พูดแต่แรกแล้วว่าเป็นการที่ทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นนะคะอาจารย์เชก็พูดเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอันหนึ่งที่ทางในโปรเจกต์นะคะที่ ได้เห็นกันเนี้ยคือว่าเด็กได้แสดงออกนะคะเขาได้เอ็กซ์โพสนะคะทีนี้การที่เราให้โอกาสเขาได้แสดงออกได้มีน้องม.1มานั่งดูนะคะก็นี่ก็เป็นการที่นอกจากจะมาใช้ภาษาในห้องแล้วนะคะก็ใช้ภาษาให้ในสถานที่อื่นในคอนเท็กซ์อื่นในบริบทอื่นนะคะมีน้องๆรุ่นน้องมาฟังนะคะก็เป็น rewarding อย่างหนึ่งนะคะค่ะของกิจกรรมนี้ค่ะ
0: thank you We're getting closer to the end of the session. And throughout the rest of this, the remaining minutes, I would like you to continue reflecting on how what you've shown and what we've been doing, what you've been doing with your students, what we've been doing in this series, how do these projects, these activities demonstrate your students' voices? And what are some more ways to continue to strengthen your students' voices? So I will just very quickly go through the idea of blogs. Dr. Marty has talked about blogs in session 3 and how we can use blogs for the sharing of opinions, persuasive writing, and even speaking with a video or audio. So what can blogs do for your student voices? A blog is something online, right? Like a website, a weblog, or a diary. So

0: to sign up. Again, free. This is free and very easy. This is more easy than EduBlog. And I encourage your students to do this too. So it's a classroom blog for your students, username, password, email, and as soon as you choose the name for your blog, all set up. And then the title for this blog, I have now two new blogs. It's called Speaking Up and Speaking Out. Okay, because I want to focus on my students' voices, expressing exactly what they believe in without being afraid, right? Having confidence. So you speak up and you speak out. And this is how it looks like. Very easy. This is the dashboard. You or your student can start with a title. Up there it says enter title here. Where's that? Here. And then in the bottom they can add a video, a picture they took. And then you publish on the right. It says there in the blue, publish. So this is much more easy for you and your students to do. So for your blog, what would your blog title be? What would the grade be and why? Why would you do this blog for this title? So I'll give you a quick minute. What's your blog title and why for your class?
1: อาจารย์เชก็นำเสนอนะคะบล็อก2บล็อกนะคะ EduBlog แล้วก็ Kid Blog นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วก็น่าจะลองไปให้นักเรียนใช้อาจารย์ก็บอกว่าอยากให้ช่วยคิดกันก่อนว่าถ้าเผื่อนำไปใช้เนี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อบล็อกของอาจารย์ว่าอะไรที่จะให้นักเรียนใช้ให้นักเรียนเกรดไหนใช้นะคะ
2: Hi
0: anyone does it who here looks ready
2: Our title.
0: It's okay if you just have the title. Oh, yeah. Yes, hello, title, yes.
2: Free your English. Our title is
0: Free Your English.
2: We would like to encourage all the students to become involved in this blog. Just let's use English.
0: Okay.
2: For the whole school, not for just only the high school, from Matium, for then in Matium 1 to Matium 6.
0: Oh, that's great. So it's involving everybody. That's definitely exposure to everyone else's English level and ideas, too. Thank you. I hope to see that posted on Facebook eventually. That would actually be a great assignment. Once you start the blog, please post the link of your blog to Facebook so we can all collaborate, right? I see some nods. I'll put mine there. Okay.Thank you. Anyone else? Blog? Title? I don't
3: know. Let's join. Let's join.
0: Let's join. Okay.
3: Join anything.
0: And why? Why let's join?
3: If you want to, when they should see the blog, they don't know join what.
0: Oh.
3: Person, so they click and what? Join. Mm. But in English or anything like that.
0: Interesting. So you're trying to make people wonder, what is this that I'm joining? All right. Thank you. Anyone else in Chiang Mai? Do you have a blog? Oh, Ajahn Tolada here in Bangkok.
4: Yes. I use the website blog in the iEARN website. Yes. And we can connect to the world. The students around the world can get in this website. And my blog is Safe Environment, Safe Our World. Yes. And the student can share the idea, can attach the file, photo, and the video too.
0: That's great. That's something that's already existing with iEARN. If we can look this up very easily, but I think
4: it should have a username and password.
0: Right. You have to sign up for it. Yes. Right. But iEARN is throughout the, it's not just within Thailand, it's throughout the world.
4: Yeah, it's the world.
0: It's international.
4: It's international education and resort network.
0: I think what's great about iEARN and also with your blog name and title with Save Our Environment, it's because in an international community, we're all affected by what's going on, right, with the natural disasters, for example. So this blog would be very useful in making us more aware of what we can do. All right. Okay. If no one else has a blog name or post or anything to share, I hope that you do. Oh, do I hear something?
5: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current the topic, theme, or trend, I guess.
0: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Right? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put them concretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me, and I can post it on Facebook for you. So now comes toward the end of our session, and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session before that, this whole series? And what new ideas do you implement, or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
1: ค่ะก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านอาจารย์ยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็จากแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกๆคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu Block แล้วก็ Kid Block นะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเราเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาแม้ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขอนแก้ววัชรุทัยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
6: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Khwan Kae Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all lecturers for the six-session training course, which was well organized, well structured, and largely presented. The course lecturers were very knowledgeable and experienced on the subjects. We regard this course as constructive, informative, and practical. Thanks for the 6 session well spent. Thank you.
1: ขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่จากหัวหินค่ะผู้แทนเชิญค่ะ
7: คุณขวัญแก้ววัชโรไทยอาจารย์นรพรจันโอชาอาจารย์เฉลียวศรีอาจารย์มารีแอนเดอร์สันอาจารย์เชรอนซันเชส ladies and gentlemen the sad moment has come to say farewell to this video conferencing on behalf of the participants representative from Hua Hin I would like to say thank you to you all we got a lot of new knowledge in teaching English and how to create the rubricthat can help us a lot to evaluate students' work. And the best of all, we had the opportunities to discuss with the participants in other side and share the idea in Bangkok and Chiang Mai. That's great. And last but not least, we wish to thank the U.S. Embassy, RELO,and the U.S. Embassy RELO and TOT Public Company Limited, Bangkok, Thailand, that supports us through this program. Thank you so much. ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้แทนจากเชียงใหม่ค่ะ
8: Open here already. From Chiang Mai.
5: Yes, it's live. Go ahead.
8: Good morning, and thank you for all that you have done for us for the long seminar for 3 months, six sessions. I think we've got many things from the unlocking learners, even though we have.Lots of work to do at school. We try to come every sessions, and thank you for taking the time training us as the teacher from outside Bangkok. Oh, the distance seminar is very good for us. Thank you. We can share many things we've got and from the student, and we can get.Some student work and sharing from our teacher all over Thailand. Thank you very much. From Chiang Mai.
1: ค่ะ ขอบคุณค่ะ May now invite Mr. Damon Anderson, the Regional English Language Officer from the U.S. Embassy Bangkok, to give remarks, please.
9: สวัสดีครับคุณควังเกาอาจารย์นารพนคุณสวีมันอาจารย์ชาลิโอซี all from DLF the Royal Distance Learning Foundation also Dr. Monchai from TOT คุณพันศักดิ์ and คุณคาวเกียก also from TOT and also อาจารย์มาร์ตี้อาจารย์เชAnd also in Chiang Mai, Kun Mike and Kun Gao, and the folks from PRC, Jack Neal. And in Hua Hin, Ajahn Andy and Ajahn Wali, quite a team. It's a wonderful team, and we thank you all. And also the people that I didn't mention, the technicians and everybody who was there who put this all together.And most importantly, to all the participants, all of you who braved the long hours to get here, to come and to participate, and the willingness to try new things with your students and come back and report your successes and your challenges and to share your voices. the RELO office at the U.S. Embassy Kunina Fanisare Loksan and I. We'd like to thank the Royal Distance Learning Foundation and TOT for the honor of participating and partnering with you in this outstanding teacher professional development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacity of the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I recently had when I went to Vientiane, to Lao Tisaw. I was there, and also there were members from Thai Tisaw attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, "Damon, we've seen you on TV." And I kind of went, "When have I been on Lao TV?" And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you. Thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us be a part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Kun Damon, for very sweet words. And now I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
10: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหาร TOT เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ TOT ส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่า TOT ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับ TOT ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษัททีโอทีก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกลมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์